0: การทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: รัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14แอนด์อันเดอร์2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหลานคู่มือวางอันดับหนึ่งจากเวียดนามนายสุชัยพรชัยสักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น ยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์แชลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการ

0: 2,570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น

0: สูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
1: 1นาทีกับกปท.
0: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามไม่ให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
11: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือเนี้ยก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
10: คร
11: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
10: ี
11: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
10: อ
11: ย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็หมอนตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
10: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
11: เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ
10: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
11: ขออธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้ามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
10: ่
11: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับเราก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
10: ้
11: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวกUnmanned Vehicleนะครับซึ่งเราได้นำ ได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ
12: ์
11: และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11อู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันในวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
12: ครับผม
11: จาก11เหลือ6
12: เหลือ6ครับ
11: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
12: ้ครับ
11: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
12: ครับ
11: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้
12: คร
11: ับ เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6อู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
12: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
11: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
12: ์
11: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราทบทวนถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
12: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกต ที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
11: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับ เนื่องจากว่าการออกแบบการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
12: ้
11: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงพลคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
12: คร
11: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเน
12: ี่
11: ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำเส้นเลสเลอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
12: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
11: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
12: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
11: ทีครั้งหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
12: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
11: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก ก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
12: ครับ
11: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไร
12: ครับ
11: เรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับ
12: คร
11: ับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีอาจจะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
12: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
11: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
12: ้ครับ
11: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
12: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ท่านครับ
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
16: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและ นักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
10: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
17: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิสเรียลแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
10: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียนประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
19: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
18: สำหรับการเลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานพระคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตาสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
22: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบนึงไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
21: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
20: เ
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHzAM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณอภันสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวทิรตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับทักทายพวกเราได้นะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์มาบอกพวกเราหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาทำงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาคือไกลนิดนึงนะครับจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่นนทบุรีนะครับผ่านมาสักพักนึงอัดตกอีกแล้วสักพักหยุดใจเริ่มดีขึ้นสักพักนึงตกอีกแล้วกว่าจะมาถึงที่ทำงานได้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะฝากถึงใครหลายคนนะที่ขับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนต้องมีในช่วงเช้าวันนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมีการออกมาเตือนเหมือนกันน
2: ะคร ับ
1: ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง13กันยายนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อช่วงเช้าตีห้านะคะก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะก็เป็นฉบับที่9แล้วซึ่งตั้งแต่11จนถึง13เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะภาคที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำขังได้เป็นระยะสั้นๆนะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14นะคะยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะใครที่จะไปไหนมาไหนเดินทางการใช้ชีวิตวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกนะคะอย่างที่บอกคือภาคใต้ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกเยอะขึ้นนะคะติดตามกันได้จากทั้งเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับติดตามกันนะครับวันนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก 11กันยายน2569มี2จังหวัดด้วยกันคือต้องระวังเลยนะครับเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักอันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู
2: ่
1: นะครับที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับจังหวัดเหล่านี้วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากในส่วนของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุเตือนแล้วนะครับ9ฉบับแล้ววันนี้ได้รับผลกระทบ11คือเรียกว่าตรงตามพยากรณ์
2: ถูกต้องกระเช้าเลยนะ
1: ถูกต้องนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีรถติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังรีบได้แต่ต้องดูด้วยน
2: ะ
1: เพราะว่าอันตรายนะช่วงถ้าฝนตกแล้วมีการขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสภานะคะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70วาระที่3นะคะ
1: ครับ
2: ก็มีคะแนนเสียงออกมานะคะในช่วงท้ายของการประชุมด้วยคะแนน338ต่อ144เสียงนะคะหลังจากที่มีการพิจารณารายมาตราครบ41มาตราค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงนะคะไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะแล้วก็งดออกเสียงอีก2เสียงนะคะรวมไปถึงอีก1เสียงเนี่ยไม่ลงคะแนนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการเพื่อส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อค่ะก่อนที่ทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้สั่งปิดการประชุมช่วงประมาณ 20:38 นาทีนะคะก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งร่างพรบ.นะคะให้วุฒิสภาซึ่งมีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการประชุมสว.นะคะพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากที่ทางส.ส.เนี่ยเขามีการพิจารณางบประมาณปี70กันมานะคะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามีทั้งสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายค้านที่ออกมานะคะพิจารณากันในเรื่องต่างๆของงบประมาณในปี70นั่นเองก็ทางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วในวาระที่3วันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณากันต่อค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการผ่านฉลุยนะ338เสียงนะครับแล้วก็มีไม่เห็นชอบอยู่ที่144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับเห็นชอบไปแล้วร่างพรบ.งบประมาณปี70นะครับไปต่อกันที่สถานการณ์บ้านเมืองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็น Talk of the Town เลยก็ว่าได้นะครับในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันไปน่าจะทั่วทุกคนที่มีโซเชียลนะครับเราจะได้เห็นข่าวนี้แล้วก็คลิปว่นด้วย
2: ถูกต้อง
1: นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนั่นก็คือกรณีของการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จับแค่คนเดียวนะยังมีสีกาคนสนิทอีก1คนด้วยนะครับเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามบกป.นะครับมีการนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายอธิโชตครับ อายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสีกานั่นก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังหลังพบมีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองแล้วก็มีการนำไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่าเสียหายกว่า92ล้านบาทนะครับโดยนายอธิโชตถูกจับกุมได้ที่บริเวณวัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติและละเว้น โดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันนี้เป็นของนายอธิโชติก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะครับข้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าโดนไป4ข้อหาหนักเลย
2: ค่ะซึ่งความคืบหน้านะคะที่มีการจับกุมเจ้าอาวาสเนี่ยก็อย่างที่พี่นรณ์เล่าให้ฟังคือนอกจากนายอติโชตแล้วนะคะก็คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการลาสิกขาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
2: ก็ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางนางสาวปุญญวีนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นสิกาคนสนิทนะคะก็พบพฤติกรรมนะคะของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดด้วยแล้วก็นำไปมอบให้กับสีกาคนนี้นี่แหละเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางนะคะในชื่อบุคคลอื่นมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาทนะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามหมายจับอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะลงข้อหาก็คืออย่างที่พี่รัฐบอกของคุณของนายอติโชตเนี่ยมีทั้งเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานนะคะละเว้นการประพฤติโดยไม่ชอบโดยทุจริตเป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยไม่ชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีเนี่ยถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เป็นข้อหา4ข้อหาที่มีการแจ้งนะคะกับทางนายอติโชติแล้วก็นางสาวปุญญวีนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผมเห็นไปทางเพจไหนหรือว่าสำนักข่าวไหนก็มีการรายงานเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัดที่ดังด้วย
2: ถูกต้องเป็นวัดดังของจังหวัด
1: พระนครศรีอยุธยานะครับและที่สำคัญคือมันมีคลิปฉาวออกมานี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยติดตามและก็เป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่า อย่างกรณีของโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะที่อยู่ในนั้นคือจะพูดว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้นะแต่บางทีคือเห็นภาพแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ
2: มาสร้างความสะเทือนใจให้กับพ
1: ุ
2: ทธศาสนิกชนเนาะที่เคารพนับถือแล
1: ้
2: วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าวาดท่านนี้เนี
1: ่
2: ยเยอะมากนะคะม
1: ี
2: หลายท่านที่ไปหาแล้วก็คืออย่างที่ติดตามข่าวนะก็มีหลากหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเขาบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคือแทบจะรับไม่ได้เลยอ
1: ่
2: ะกับภาพที่เห็น
1: ภาพเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังที่ทำไปเนี่ยยังจะมีคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนอีกหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการบูชาเครื่องรางของขลังจากวัดนี้แล้วก็ทางเจ้าวาดท่านนี้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเข้าจับกุมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีการสืบสวนเรื่องราวนะตำรวจก็มีการสอบสวนสืบสวนนะครับกับทางในส่วนของอดีตลูกศิษย์ก็มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกองปราบเองก็มีการแจ้งนะสำหรับทิชโชตที่แหละทิชโชตก็คืออดีตพระราชาคณะก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงบุคคลมูลนิธิแล้วก็ในส่วนของซีกาเอด้วยซีกาเอเนี่ยก็คือซีกาคนสนิทที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีความนะครับเรื่องนี้จากทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
2: ์
1: บอกชื่อได้แล้ว
2: ใช่
1: วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามมีการประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงหลักฐานคลิปต่างๆและข้อมูลที่มีการเบียดบังทรัพย์มาให้ทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็มีการนำไปสืบสวนต่อในทางลับนะครับจนได้เข้าไปมีการออกหมายจับแล้วก็มีการนำหมายจับเนี่ยไปจับทางเจ้าวาดท่านนี้เนี่ยในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งในส่วนของพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและก็ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่ควรนำมาเข้าบัญชีของวัด แต่กลับพบความผิดปกติโดยที่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่อีกบัญชีนึง มีการโอนไปยังเครือข่ายต่าง
2: ๆ
1: นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าตามหลักการเนี่ยเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับควรที่จะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงนะ
2: ใช่
1: และก็จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากที่ตรวจสอบคดีเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินเนี่ยแล้วก็เส้นทางทางการเงินทั้งหมดนะครับยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ายังมีบุคคลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะได้รับโทษตรงนี้นะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ระบุว่าเป็นประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงตำรวจเขาจะดูในเรื่องของกฎหมายไปนะครับมุ่งตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางทางการเงินเป็นหลักนะครับสำหรับการเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจค้นทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเองให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจค้นเป็นอย่างดีซึ่งก็มีการตรวจค้น5จุดด้วยกัน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครและก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมด้วยนะครับยังมีการตรวจยึดเงินสดเอกสารและก็วัตถุต่างๆซึ่งคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการไปอีกน่าจะประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากที่เคารพศรัทธานะครับตำรวจก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปเอกสารสลิปทางการเงินตำรวจระบุว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาตามดำเนินคดีทั้งหมดนะครับสำหรับการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติการและก็ในส่วนของข้อกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีการที่พฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพดีพยานหลักฐานนะครับทำให้คดีเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปคดีหรือไม
2: ่
1: อันนี้ก็จะต้องมีการดูก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคนเคารพเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องนี้ยืนยันว่าการดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วง11โมงเดี๋ยวรอติดตามกันว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ประกันตัวไห
2: ม
1: หรือว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น
2: ะคร
1: ับทางตำรวจยืนยันว่าในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของการช่อโกงเรียกว่าเป็นการยักยอกนะ
2: ยักยอกเง
1: ินวัดไปเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของพระธรรมวินัย
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง
2: นึงเป็นอีกส่วนนึง
1: นะครับซึ่งก็จะต้องรอทางในส่วนของผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้น่าจะเป็นสำนักพุทธ
2: สำนักพุทธกรมการศาสนานะคะในส่วนนั้นที่จะต้องมาดูแลตรงนี้
1: ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
2: ใช่
1: นะครับยังไม่จบง่ายๆต้องรอติดตามครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พอมีคลิปพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนะคะก็ทางอดีตเจ้าวาดก็มีการสึกนะคะออกมาหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการแต่งตั้ง

0: เจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงตามขั้นตอนนะคะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เหมาะสมเสนอไปยังสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะเสนอสมเด็จพระสังฆราชพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของศาสนกิจต่างๆนะคะที่จะต้องมีการดำเนินต่อในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินคดีตรงนี้นะคะ
1: ครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของโทษทางพระธรรมวินัยด้วยนะในส่วนของสำนักพุทธในทางกรมการศาสนาต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
0: คิดว่าน่าจะรอแถลงจากทางตำรวจก่อนเรื่องของพยานหลักฐาน
1: วันนี้นะ 11:00 นนะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับน่าจะมีการเล่นข่าวทุกแพลตฟอร์มแหละ
0: ติดตามกัน
1: ทุกสำนักเลยล่ะ
0: ช่วงวัน2วันนี้แหละเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เป็นในส่วนของการที่ทางอดีตเจ้าอาวาสทิชโชตินี่แหละครับหลายคนเคารพนับถือแต่ทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรด้วยยิ่งมีการเสพเมถุนด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนมองว่าภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับอาจจะทำให้วงการสงฆ์เนี่ยดูหลายๆคนเสื่อมศรัทธาไปมาก
0: ใช่โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะถ้าจำกันได้ก
1: ็
0: มีข่าวคล้ายๆประมาณนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะจนกลายเป็นว่าหลายคนนะคนรอบตัวเลยถ้าถามใครเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วกลัวว่าเงินที่เราไปทำบุญเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: พระที่ดีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีมากเหมือนกันแต่ว่าพระที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายกรณีไปดูเป็นรายเคสไปเหมารวมไม่ได้นะคะ
1: นะก็หลายคนก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมวงการว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณาเป็นคลิปเคสไปดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับส่วนใครที่มีคลิปแน่นอนว่ามีการแพร่กระจายไปในโซเชียล
0: มันก็มีทุกมุมเนาะบางมุมก็มองเป็นเรื่องที่เสื่อมศรัทธารู้สึกหดหู่บางมุมก็มองตลกขบขันสนุกสนานกันไป
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆก็แล้วแต่คุณคลิกแชร์ต่อหรือว่าคุณกดส่งต
0: ่อ
1: ผิดกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนเลยนะครับย้ำนะว่าโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจจะเข้าข่ายนำข้อมูลลามกนะครับเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งก็เป็นการผิดพรบคอมพิวเตอร์นั่นเองมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนของผู้ที่แชร์หรือว่ามีการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะครับระวางโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปหรือว่าใครที่มีคลิปอยู
0: ่
1: อย่าทำนะครับผิดกฎหมายค
0: ุ
1: ณติดคุกได้เลยนะ
0: ใช่
1: นะครับจำคุกสูงสุดคือ5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามือไวนะครับญาติโยมอย่ามือไวนะแม้ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ขบขันอาจจะเป็นมีมเป็นอะไรไปเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและก็ที่สำคัญมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู
0: ่
1: นะครับก็ระวังเตือนกันไว้นะครับในช่วงนี
0: ้
1: อีกหนึ่งเรื่องเราไปอัปเดตกันก่อนน้องปั่นก่อนที่เราจะไปพักกันก็
0: ค
1: ือเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเกิดขึ้น
0: ถูกต้องนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะที่ถนนสุขุมวิท21ค่ะก็มีการรวมกลุ่มนะคะมวลชนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศมีการนัดหมายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะคะถึงสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะเรื่องการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็จะเขามีแคมเปญในการเดินมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็
1: ค
0: ือทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือแล้วก็อ่านแถลงการจุดยืนประเด็นที่เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายขนบ

0: รมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นการปราศัยเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมรวมไปถึงการบีบให้รัฐบาลเองเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนผู้ที่เข้าเรียกร้องเนี่ย มีทั้งคุณทรายสมุทรนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลคุณสนธินะคะลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะคะก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทางกองบังคับปราบปรามนครบาลที่5นะคะกองร้อยน้ำหวานรวมไปถึง EOD นะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะเบื้องต้นสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
1: ครับ
0: การคอยตรวจจับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการคัดกรองของพื้นที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนการยื่นหนังสือของทางคุณสนธิต่อทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะด้วยการเดินทางไปที่หัวข้อที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าก่อความเดือดร้
1: อ
0: นละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกร้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยกำชับพลเมืองของตนเองให้ปฏิบัติตามในกฎหมายของบ้านเราด้วยแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทางอิสราเอลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานะทางการทูตเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือการขยายตัวของศูนย์ชาบัตนะคะรวมไปถึงการครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้เขียนจดหมายเนี่ยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็ดำเนินงานขององค์กรต่างๆว่าตรงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราหรือเปล่านะคะจดหมายตรงนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนด้วยนะต่อสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำที่กระทบต่อพลเรือนโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะปฏิบัติตามหลักกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยในตอนท้ายของจดหมายนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะว่าไทยเราเองต้อนรับนะนักท่องเที่ยวจากทุกชาติเลยแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราด้วยเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่แค่มีการรับทราบหรือการตอบกลับตามพิธีการต่างๆนะคะว่ากลุ่มชุมนุมนะคะจะเตรียมขยายความเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่อื่นอีกไหมนะคะก็จะมีที่จันทบุรีนะคะที่จะมีการเคลื่อนไหวช่วงวันที่13กันยายนนะคะในเรื่องของป่าสงวนรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีแล้วก็พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจดูแลนะครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะหรือว่ามีการเรียกว่านอนลงถนนนะครับหรือว่าการพักแรม
0: ทั้ง
1: ค
0: ื
1: นไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับม็อบเมื่อวานนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งวันนะครับม็อบนี้ก็อีกนะครับที่ในส่วนของหน้าไอลอเดินม็อบกันนะครับเดินทางเพื่อเป็นการเรียกร้องในเรื่องของทางกกต.น
0: ะ
1: ครับในวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้ค
1: ือวันที่14เนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาแล้วก็มีการประกาศนะครับในส่วนของการดำเนินคดีปมทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.นะครับซึ่งก็ทางพรรคประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินเท้านะครับก็คือเดินลงถนนในวันที่13ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณหน้าไอลอไปจนถึงศูนย์ที่เรียกว่าเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะครับระยะทางก็11กิโลเดินไปเพื่อส่งเสียงกดดันให้ทางกกต.เนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะครับในส่วนของคดีหัวสวนะครับก็จะมีการแถลงคือ14กันยายน13ก็มีการลงถนนไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับส่วนทางม็อบของทางคุณสนธิและก็คปท.เนี่ยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็มีเหมือนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่สำหรับคดีหัวสวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งฟ้องหรืออะไรหรือไม่นั้นนะครับ14นี้น่าจะได้มีความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะติดตามกันนะคะการเมืองก็มีแต่ประเด็นที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลสรุปนะคะหรือว่าทิศทางการเมืองจะไปทิศทางไหนนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำ10ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้รับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องงานแก๊สเทค2026สัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวศไปรับฟังกันค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงานแก๊สเทค2026นะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ
8: ครับท่านครับงานแก๊สเทค2026มาจัดที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยยังไงครับ
9: ค่ะงานแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานประเภทงานประชุมระดับโลกนะคะร่วมกันกับงานแสดงสินค้าเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบทั้งงานประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าด้วยกันนะคะการเจรจาธุรกิจซึ่งผู้จัดงานเนี่ยที่เป็นผู้ถือไลเซนส์งานแก๊สเทคอะค่ะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์จากอังกฤษนะคะชื่อว่า DMG แล้วงานนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนทวีปไม่ว่าจะมาที่อเมริกานะคะที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอเชียเผอิญรอบของการเดินทางที่เขาโรเตทกันนะมาที่ประเทศไทยก็คือในปีนี้นะคะซึ่งเราก็บิดงานแข่งกันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยกลายเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเอดิชั่นสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าในอดีตตั้งแต่ปี2008อะค่ะ คยจัดมาแล้วแล้วเราดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะในเรื่องของรูปแบบ transition เรื่องพลังงานเนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็จะมีระดับผู้บริหารรัฐมนตรีผู้นำประเทศก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือได้ว่าโต300เกือบ350เท่าหรือ350%นะคะโดยที่คาดหวังว่าจะมีผู้นำทางด้านพลังงานทางด้านกลุ่ม alternative energy หรือพวกแก๊สต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะจากทั่วโลกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีเกือบ20ประเทศเข้ามา CEO ต่างๆนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ไบเทคตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
8: ครับที่เซฟมีบทบาทยังไงครับในการนำงานแก๊สเทคนี้มาจัดที่ประเทศไทยฮะ
9: ค่ะครั้งนี้นะคะก็เรามองว่างานต้องดูว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยมีเรื่องโดยเฉพาะในอาเซียนหรือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มของคลีนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมาดูว่างานในรูปแบบนี้มีผู้จัดและงานอะไรบ้างก็จากการศึกษาเนี่ยก็มาพบว่าโอ้นี่คืองานแก๊สเทคที่เราเคยดึงมาแล้วตอนปี2008แล้วเผอิญมันเขาเวียนมาประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศเอเชียพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดงานที่ชื่อว่า DMG Event นะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีศูนย์กลางให้กับ Southeast Asia และเป็นประตูสู่เอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็ไปนำเสนอความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้นะคะกับผู้จัดงานแล้วก็แน่นอนเนื่องจากทีเซ็ตเองเป็นมีฐานะเป็น National Bidder นะคะก็คือนักประมูลสิทธิ์การดึงงานเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเนื้อหาทางด้านพลังงานคือกระทรวงพลังงานปรากฏว่าทั้งกระทรวงพลังงานก็ดีทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสายงานน้ำมันนะคะอย่างเช่นปตทหรือแม้กระทั่งกราฟนะคะและหน่วยงานอื่นๆกกพ.เนี่ยนะคะก็ให้การตอบกลับเห็นชอบว่าประเทศไทยควรจะประมูลสิทธิ์งานนี้แล้วล่ะเราก็เลยดำเนินการนะคะเต็มสตรีมของเราเลยที่จะทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานเอกชนไปหารือกับทาง DMG แล้วก็บิดงานนี้ค่ะให้มาจัดที่ประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอประเทศไทยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่มิลานนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ยจัดที่มิลานเขาได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปรับธงมาจัดที่ประเทศไทยในช่วง 14-17 กันยายนที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ไบเทคค่ะ
8: ครับแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ครับ
9: ก็ถ้าเราดูนะคะในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของผู้นำจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาจาก150ประเทศนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็knowledge base จากวิทยากรซึ่งมีถึง 1,000 คนเซสชั่นเยอะมากนะคะเป็นหลักเกือบจะ800กว่าเซสชั่นเนี่ยในพื้นที่ของไบเทคทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วว่าคนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานที่เมื่อกี้เกิดว่าเป็นผู้บริหารทั้งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย policy maker ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะคะรัฐมนตรีทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็จะต้องมีการเกิด dialogue สำคัญของโลกเกิดขึ้นที่งานนี้ที่กรุงเทพแน่นอนมีงานกลุ่มงานนักวิจัย research กลุ่มเทคโนโลยีนักนวัตกรมีเรื่องของการค้าการลงทุนเทรดทางด้านพลังงาน clean energy นะคะกลุ่มทางด้านก๊าซLNG เนี่ยกลุ่มใน value chain ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันเราก็คาดว่าจริงๆจะได้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่ม SME อะค่ะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาเป็นผู้ขายเนาะก็คือเป็น exhibitor ภายในงานซึ่งมีพื้นที่ของศูนย์ไบเทคชั้นล่างเต็มหมดทุกฮอลล์เลยค่ะเพราะว่าชั้นบนเขาใช้เป็นชั้นของห้องประชุมนะคะที่มีอยู่ประมาณ 60-70 ห้องค่ะ
8: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ฟรีหรือเปล่าครับ
9: ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานเทรดเป็นงานเราเรียกว่าเป็นประเภทของ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียก ไปที่จุด registration ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำแบตเข้างานซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเนี่ยมันมีการประชุมที่เขาให้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็น investor clubแต่ energy มันอยู่ชั้นบนเพราะนั้นบางเซสชันอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่าปิดเป็นการประชุมปิดแต่ข้างล่างซึ่งจะเป็น exhibition อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนรับแบตนะคะแล้วก็เข้าชมงานได้เพื่อที่จะมาดูซิว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานหรือการนำเสนอของประเทศต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนค่ะ
8: ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ก็สามารถไปดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็รอท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะเพราะเป็นงาน B2B อยากจะให้มาชมงานที่อยากจะให้เห็นตัวเทคโนโลยีในกลุ่มทันสมัยใหม่ๆก็คือ Climate Technology หรือ AI สำหรับ Energy กลุ่ม Natural Gas นะหรือตอนนี้พูดเรื่องความปลอดภัย Energy Security เนี่ยพวกนี้หรือ Net Zero ต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่ในภายในงานค่ะ
8: ครับแสดงว่างานนี้เป็นมากกว่าการจัดงานแสดงทั่วไปนะครับมีการเจรจาทางธุรกิจด้วยนะครับ business to business นะครับพูดถึงงานนี้ฮะทีเซฟจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตครับเนี่ย
9: คือตอนนี้เนี่ยภายในงานนะคะเราก็ได้คุยกับผู้จัดงานว่าในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะอยากจะให้ไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะให้เขาเข้าถึงในงานด้วยก็จะมีเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพอรู้ว่างานจะมาที่นี่กลุ่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทางด้านพลังงานก็จองห้องประชุมการจัดงานเพื่อจะดูแลลูกค้าตัวเองทีนี้ในส่วนของการต่อยอดนอกจากภายในงานที่จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆที่เราใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนไทยแล้วก็เอเชียแล้วอะค่ะเรายังมีต่อยอดไปยังชุมชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะนั้นเรามีการทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ทางด้านการท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขายโปรแกรมให้กับผู้ติดตามหรือสปาวส์เนี่ยค่ะหรือถ้าเผื่อผู้บริหารที่เดินทางมาอยากจะเดินทางต่อไปยังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้ภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีโปรแกรมอยู่เนี่ยเราก็ทำการต่อยอดไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะก็มีการทำรูทติ้งไปทางชุมชนแล้วก็แน่นอนนะคะสเปนดิ้งในลักชัวรี่รีเทลต่างๆในกรุงเทพด้วยค่ะ
8: ครับช่องทางติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยสามารถดูได้ผ่านช่องทางไหนหรือสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านฮะ
9: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเข้าไปใน Google Search นะคะพิมพ์คำว่า Gas Tech Bangkok Thailand 2026ก็จะขึ้นโปรแกรมของงานหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่จัดเองนะคะ businessthailand.com หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานที่จัดงานเองก็คือศูนย์ไบเทคนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ
8: ครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: ครับจัดขึ้นกลางเดือนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟัง14ถึง17กันยายนนะคะที่ศูนย์ไบเทคกรุงเทพบางนานะคะค่ะ
8: ครับนี่คืองาน Gas Tech 2026นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่วันที่สถานการณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการสัมภาษณ์งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับ Gas Tech 2026นะครับก็ติดตามกันได
0: ้
1: เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันจันทร์ที่14นะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆกันได้นะครับที่ในส่วนของไบเทคบางนางาน Gas Tech 2026นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่พี่จ๊อบก็สัมภาษณ์กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับไปอัปเดตนะครับเรียกว่าทักทายก่อนแล้วกันนะครับทักทายแฟนรายการนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินีรโสด้วยนะครับพี่อเนกพิกไทยสวัสดีครับส่งสติกเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณสิริวัลบอกว่าสวัสดีค่ะ นะครับเช่นเดียวกับทางคุณสุชินนะครับคุณโชคแดงมงคลพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากมากครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาให้พวกเราเยอะแยะด้วยนะครับพี่นีนีบอกสวัสดีวันนี้อากาศครึ้มฝนตกค่ะนะครับพี่นีนีอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเลยนะ
0: ครับ
1: พี่พิเชษบอกสวัสดีครับคุณวุฒิชัยทักทายมาด้วยนะครับพี่ภัทรพรพี่พิสมัยบอกวันนี้วันพระคุ้มครองโชคดีทุกท่านนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะครับพี่ประยงบอกสวัสดีค่ะทีมงานบันทึกสถานการณ์ทุกท่านเลยนะครับมีส่งดอกไม้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางคุณโอนะครับพี่อัชราด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิชทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายผ่านทางแฟนเพจยังสามารถทักทายพวกเรากันได้เรื่อยนะครับมีข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนบอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวน
0: ะ
1: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเดือนสุดท้ายแล้ว
0: เดือนสุดท้ายแล้ว
1: คุณใช้หมดหรือยัง
0: ใกล้หมดแล้วด้วย เริ่มรู้สึกต้องประหยัดแล้วเหมือนกันใจหายนะ
1: ใจหายเพราะว่าเรา ได้รับมาตั้ง4 เดือนอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับเราจะไม่มีใช้แล้วหรอเดือนหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีแง้มๆออกมานะครับในส่วนของการลุ้นต่อสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังจากที่มีวิกฤตพลังงานก็ราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยผลของซุปเปอร์โพลนะครับมีการเผยผลสำรวจประชาชนกว่า 63.8 พอใจมาตรการนี้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับส่วนต้องบอกว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนได้ไห
0: ม
1: วันนี้ถ้ามีการลงพื้นที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยต่อได้ไหมท่านรองนายกนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางท่านรองนายกเองนะครับก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะมีการนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับที่ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างดีมากๆโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอสมควรนะที่จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อได้นะครับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการก็คือ1ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับ2 อย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็ยังมีการผันผวนอยู่นะเพราะว่าตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีการเกิดเหตุปะทะกันอยู่เป็นเนืองๆนะนะครับแต่ว่าในส่วนของการส่งผลกระทบก็อย่างที่บอกก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันอาจจะมีแพงขึ้นผันผวนไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วแต่จริงก็ยังไม่จบนะครับโดยปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมี26ล้านคนนะครับเมื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอีกเหมือนกันเนี่ยอีก13ล้านคนทั้งหมดก็จะราวๆสำหรับผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่40ล้านคนนะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200,000 รายนะครับก็ถือว่าเป็นการเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลออกมาก็คือ 150,000 ล้านบาทเลยนะ
0: ค่ะ
1: 4เดือนนี้ยังไม่ครบ4เดือนเต
0: ็
1: มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16-17 นะครับที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและก็เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนกรณีหากมีการต่อยุคโครงการจะมีการปรับเงื่อนไขจาก 60-40 เนี่ยเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือไม่นั้นทางคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ในส่วนตัวผมมองว่า 50 50ก็ดี1คือคำนวณได้ง่าย
0: ใช่
1: 2คือจะได้ใช้ยาวๆ
0: ถูกต้อง
1: อันนี้สำหรับผมนะในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงความคืบหน้าน่าจะชัดเจนอีก 2-3 สัปดาห์นี
0: ้
1: นะครับท่านรองนายกเอกนิติจะมีการไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดอีก1ครั้งแหละ
0: ใช่
1: ว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่มาอุดหนุนหรือว่ามาใช้ในส่วนนี้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะ50-50หรือ60-40นะถ้ามีการต่อเฟส2เนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะยังไงก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของงบประมาณความคุ้มค่านะคะความเพียงพอมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังอีกนะคะที่จะต้องดูตรงนี้นะหรือว่าถ้าไม่ต่อเฟส2แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นๆออกมาไหมเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสช่วงปลายปี
1: ถูกต้องนี่มีคอมเมนต์บอกจากน้องหมวยคนสวยบอกว่าเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยจะมาคำนวณใหม่หาอะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าในการคำนวณครั้งใหม่เนี่ยก็คืออาจจะมี60-40 50-50นะครับก็จริงๆถ้าสมมติถ้า10-50เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการให้จำนวนเงินเนี่ยมาในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการถัวเฉลี่ยได้ที่จะใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่าร ัฐก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเงินในส่วนสนับสนุนตรงนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เยียวยาไปด้วยในส่วนของภาวะที่ค่าใช้จ่ายแพงนะครับน้ำมันแพงตรงนี้จ้านะครับอันนี้ตอบคุณหมวยนะ
0: ตามนี้เนาะก็เข้าใจนะแล้วแต่คนคิดกันอาจจะต่างกันไปแต่อย่างที่พี่นัทบอกเพราะว่าคือถ้ารัฐบาลเนี่ยแบกรับในส่วน 60% นะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับอีก 10% เนี่ยอาจจะเอามาถัวเฉลี่ยที่บอกอาจจะคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นก็ได
1: ้
0: หรือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ตอนแรกลงทะเบียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถัวเฉลี่ยให้เขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็แต่อย่างที่บอกคือวิธีการในการคำนวณในการคิดอะไรเงี้ยทางรัฐบาลเองเขามีวิธีการในการคำนวณเพื่อความคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะ
1: ครับเป็นความคืบหน้าอีก2-3สัปดาห์น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
0: ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดทางแรงงานศรีลังกานะคะก็หลังจากที่มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะเรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ครม.นะมีการอนุมัติเป็นมติแล้วนะคะช่วงวันที่14กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU นะคะกับทางศรีลังกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสามารถเดินหน้านำเข้าแรงงานจากทางศรีลังกาได้ทันทีนะคะซึ่งทางศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะคัดสรรนะคะแรงงานที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับบ้านเรานะคะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแรงงานล็อตแรกที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนแรงงานน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วใน MOU เนี่ยเขาไม่ได้วางกรอบตัวเลขเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 10,000 คนที่จะนำร่องในการมาทำงานนะคะเพื่อที่จะดูก่อนว่าทักษะจากแรงงานศรีลังกาเนี่ยเขามีทักษะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตรงไหนบ้างของบ้านเราอะนะคะมาทดแทนแรงงานต่างชาติตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะลดจำนวนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้องดูว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะวางเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องการทำงานหลายประเทศในโลกอยู่แล้วนะคะก็ส่วนเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ระยะยาวกับประเทศเรานะคะถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยคือจะรู้เลยว่าประเทศไทยเรายังต้องการแรงงานต่างประเทศนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอีกหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะคะซึ่งแรงงานจากทางศรีลังกาเองเนี่ยจากประวัติในการไปทำงานหลายๆที่นะคะก็ ไม่ได้รับข่าวสารในเชิงรบในเชิงลบนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานบ้านเราด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามกำกับจากทางกรมการจัดหางานของภาครัฐนะคะก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดเรียบร้อยตามกฎระเบียบของบ้านเราอยู่แล้วนะคะติดตามเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าคือถ้าถามว่าจะมีปัญหากับแรงงานไทยไหมปกตินะมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยงานบางประเภทหาคนไทยเข้าสู่แรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยาก
10: จริง
0: แล้วก็ความต้องการของแรงงานต่างชาติเนี่ยคือก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะมีทักษะบางอย่างนะที่คนบ้านเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้โดยเฉพาะแต่บางอย่างเนี่ยคือแรงงานไทยเนี่ยก็ไม
10: ่
0: เลือกงาน
10: อันนี้เป็นอ
0: ันนี้ต้องยอมรับ
10: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องหาแรงงานอื่นมาทดแทน
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมในส่วนนั้นของประเทศมันก็ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าไปนะคะ
10: ครับ
0: ฉะนั้นพอมันเห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจำเป็นที่จะหาแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วางคนวางทักษะให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะก
10: ็
0: น่าจะสามารถช่วยนะคะในอุตสาหกรรมในส่วนที่เรารับแรงงานศรีลังกาเข้ามาเพิ่มเนี่ยได้อีกมากเลยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะ
10: เบื้องต้นก็คือตั้งเป้า 10,000 คนนะครับในล็อตแรกก็คือ 1-2 เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าจะไปเปิดทางให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่าคุณต้องไปดูในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่อย่างการประมงการก่อสร้างเงี้ยนะคือบางคนเนี่ยคนไทยจะให้ไปสมัครงานทำก็
0: ใช่
10: ก็ไม่ทำกัน
0: น้อยมากเลยนะ
10: ก็จะใช้แรงงานต่างชาตินี่แหละแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาลาวเวียดนามนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมีกัมพูชาด้วยแต่พอมีในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยมีการระงับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะต้องไปหาแรงงานจากชาติอื่นมาเพิ่มเติมมาทดแทนในตรงนี้นะครับศรีลังกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำ MOU ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องป่านก็กับพี่เนี่ยก็น่าจะเคยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่มีการอินฟูมาไล่ขายของมันเกิดความน่าเชื่อถือมันเกิดแรงจูงใจย
0: ุ
10: คนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป่านกับโดนัทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์
0: จริงอันนี้เรื่องจริง
10: ทั้งในโซเชียลติ๊กต็อกFacebook หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมการยกระดับก็ทางสคบเองนะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการยกระดับในเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์และก็การที่จะทำให้ตลาดเป็นธรรมด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานมีการลงนาม MOU ไปกับ5หน่วยงานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทลสกอร์ที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอเจนซี
0: ่
10: นะครับแล้วก็มีสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็มีการลงนามกันไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่มีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผลักดัน5กลไกสำคัญนะครับภายในกรอบเวลา90วันเพื่อสร้างตลาดที่เป็นธรรมและก็คุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะทำให้การโฆษณาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกต้องและก็ไม่หลอกลวงประชาชนด้วย
0: นี่คือสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างต่างประเทศเขามีนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร
10: ์
0: เอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
10: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
12: สะ ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
14: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
16: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา 10:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกียรติรายงาน
13: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
17: พันเอกเอกวริศชอบดูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอก รวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
13: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
18: นายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาหินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
13: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
19: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ลุงสาวลุงสาวมาช่วยแม่น้อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่ลื่นลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าชาฮิตแล
1: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนน่ะ
3: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม่อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะหนังก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
4: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
5: คนคนมาเร็ว
6: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
7: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับออกอากาศทางสวทรนองร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับได้แก่สวทพังงาภูเก็ตตะกั่วป่านะครับผมดังนั้นนะครับใครที่ติดตามรับชมรับฟังสามารถฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ช่วงเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะครับเราจะทำการไลฟ์นะครับทางเพจ Facebook ของสวทรนองเกี่ยวกับหัวข้อของประเด็นการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มีบุตรหลานที่สนใจอยากจะเข้านะครับเป็นทหารนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อรวมถึงนะครับสอบนายสิบติดยศเป็นทหารก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันได้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับก่อนที่จะไปถึงพลทหารอาสานะครับเดี๋ยวเราไปดูการพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะครับวันนี้11กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% นะครับอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอิสระประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ระบบ AI นกกระซิบจะนำข้อมูลจากยอดขายจริงนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบนะครับจะบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านค้าประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้ไปประกอบการพิจารณายื่นสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทางด้านธนาคารกรุงไทยก็จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกนะครับในส่วนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ที่ยังขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันนะครับวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 ถึง 100 ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ธนาคารธ.ก.ส.นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้นะครับจึงเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ข่าวมาคุย
1: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับผมไปที่จังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่า CMGF ครั้งที่23ที่เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

0: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงาครั้งที่3ประจำปี2569นะครับที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงานะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนการจับกุมยาเสพติดสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆด้วยความมุ่งมั่นเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแม้ในบางภารกิจนะครับต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของตนเองซึ่งทางจังหวัดพังงาก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนฮะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางนางสาวพิกุลชัยรัตน์ประมงจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตก็เตรียมพันกุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนะครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างให้เหมาะสมยั่งยืนพร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปนะครับมาที่จังหวัดระนองนะครับที่บริเวณภูเขาหินตั้งหมู่ที่1ตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับจัดโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันโอกาสสำคัญนะครับรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของในงานและก็ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม250คนร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิดนะครับอาทิต้นพะยอมต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียและก็ต้นราชพฤกษ์นะครับเพื่อมุ่งหวังให้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่อันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้

0: กิจกรรมมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
0: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่ๆทหารค่ายรัตนรังสรรค์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับจ่าสิบเอกวราวุธไตรรัตน์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าจ่าเบียร์นะครับผม
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกับผมจ่าสิบเอกวราวุธไตรรัตน์นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25ครับ
1: ไม่ทราบว่าเป็นทหารมากี่ปีแล้วครับ
2: จริงๆปีนี้เข้าปีที่10นะครับสำหรับการรับราชการเป็นทหารครับ
1: ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรใน
2: ชีวิตนะครับเนาะซึ่งผมเองก็เคยเป็นอดีตพลทหารที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบเข้าโรงเรียนใน10ทหารบกแล้วก็มาบรรจุที่เดิมครับที่หน่วยเดิมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องพลทหารอาสาประจำปีนี้นะครับเดี๋ยวให้จ่าเบียร์นะครับลองเล่าถึงภารกิจนะครับเกี่ยวกับของค่ายรัตนนครสังในพื้นที่จังหวัดระนองว่ามีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่ว่าดูแลตามแนวชายแดนอะไร
2: ครับก็สำหรับภารกิจของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับสำหรับแนวชายแดนเนี่ยเราก็จะร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นะครับในการรับผิดชอบชายแดนในจังหวัดระนองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจในการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเรื่องอื่นๆต่างๆตามที่ทางหน่วยงานได้ขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเราก็สามารถที่จะออกจัดกำลังพลออกไปช่วยได้นะครับภารกิจโดยรวมครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าภารกิจภายในหน่วยก็จะเป็นการฝึกตามวงรอบครับการฝึกพร้อมฝึกเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะครับให้ทางหน่วยเราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆไม่ว่าในโอกาสใดๆนะครับครับ
1: แสดงว่าค่ายรัตนนครสังนี่เป็นค่ายทหารแห่งเดียวในจังหวัดระนอง
2: ใช่ครับภายในจังหวัดระนองจะมีที่นี่เป็นค่ายทหารเป็นที่เดียวครับ
1: รวมถึงทหารที่อยู่ด่านบริเวณพระโต๊ะหรือเปล่าเป็นทหารมาจาก
2: ที่อยู่ด่านแถวพระโต๊ะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็จะมีของที่นี่นะครับเป็นส่วนสนับสนุนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือของกรมทหารราบที่25ครับก็จะร่วมกันครับ
1: ดูแลความเรียบร้อยแล้วก
2: ็ใช่ครับก็จะเห็นได้ก็ด่านปากทรงที่พระโต๊ะใช่ไหมครับที่จปดนะครับ
1: แล้วก็มีที่ทางไปสุขสำราญ
2: ใช่ครับมีด่าน70ที่ทางไปสุขสำราญด้วยครับครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับก็คือเริ่มสมัครมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยากให้จ่าเบียร์เนี่ยเล่าถึงขั้นตอนรายละเอียดที่สำคัญก็คือเนี่ยทหารอาสาประจำปีนี้ครับแตกต่างจากทหารเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
2: ครับก่อนอื่นผมต้องบอกกันเลยว่าพลทหารอาสานะครับกับพลทหารกองประจำการหรือว่าเป็นทหารที่เกณฑ์มานะครับพลทหารอาสาเนี่ยเราจะมีความแตกต่างในช่วงของช่วงอายุนะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. พลทหารออนไลน์ก็คือสมัครในระบบออนไลน์อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเกณฑ์ทหารน้องอายุครบ18ปีก็สามารถที่จะสมัครทหารออนไลน์เพื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้ก่อนเกณฑ์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นทหารอาสาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเกณฑ์อายุแบ่งช่วงอายุแบ่งหลักเกณฑ์เป็น4หลักเกณฑ์นั่นก็คืออายุ18ปีก็คือฐานกองเกินครับอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ครับ2อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์นะครับที่26ปีบริบูรณ์นะครับที่ผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ไม่ได้รับราชการทหารหมายถึงว่าจับใบดำใบแดงมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาเป็นทหารก็คือจับไม่ติดนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้3แบ่งเป็นพลทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วหมายถึงว่าน้องมาเป็นพลทหารกองประจำการแล้วปลดไปแล้วแต่อายุยังไม่เกิน26ปีก็สามารถที่จะกลับมาสมัครได้นะครับและ4พบเป็นพลทหารกองประจำการนะครับที่ยังประจำการอยู่และจะปลดใน1พฤษภา70ก็สามารถที่จะสมัครเป็นพลทหารอาสาได้ครับซึ่งความแตกต่างนั่นก็คือถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยก็จะแบ่งตามหลักเกณฑ์ก็คือเป็นมากสุดแค่2ปีหมายถึงว่าถ้าน้องมีคุณวุฒิป.3 ป.6 นะครับก็จับมาก็จับเป็น2ปีแต่ถ้าน้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับน้องจับมาน้องก็จะเป็นแค่1ปี ถ้าสมัครมาก็จะเป็น6เดือนนะครับปริญญาตรีปวสเนี่ยถ้าสมัคร6เดือนสำหรับวุฒิม .6 ถ้าสมัครมาก็จะเป็น1ปีนะครับถ้าจับมาก็จะเป็น2ปีครับแต่พลทหารอาสาก็คือไม่ใช้คุณวุฒิในการสมัครแต่จะมีสัญญา4ปีหมายถึงว่าถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติงานน่ะจะมีสัญญามีพันธะ4ปีครับ
1: หมายความว่าจะแตกต่างจากทหารเกณฑ์เรียกง่ายนะคร
2: ับ
1: ทหารเกณฑ์เนี่ยเป็น2ปีเต็ม
2: 2ปีเต็ม
1: ส่วนลดหย่อนก็คืออยู่ที่
2: อยู่ที่คุณวุฒิของน้องที่จบมาครับ
1: ทีนี้ทหารอาสาเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนมาปันก็คือไม่มีคุณวุฒิสมัครได้หมดเลยแต่ต้องอยู่สัญญาประมาณ4ปี
2: 4ปีครับต้องอยู่ครบ4ปีถามว่าถ้ากรณีที่อยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบนะครับไม่ครบเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าต้องอยู่ให้ถึง2ปีหมายถึงว่าใน4ปีเนี่ยเราสามารถทำงานมาแล้วได้2ปีเราสามารถที่จะลาออกเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับแต่ถ้าไม่ถึง2ปีเนี่ยในพันธสัญญาเนี่ยจะหนุบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าปรับก็ประมาณ 15,000 บาทนะครับซึ่งข้อตกลงนี้จะอยู่ในสัญญาครับครับใช่ครับ
1: ทีนี้กรณีที่หลังจากที่ทหารอาสานะครับอยู่ครบ4ปีแล้ว
2: ครับ
1: นะครับต้องการเป็นทหารต่อหรือว่าอยากจะรับราชการต่อนี้ต้องมีช่องทางแบบไหน
2: ครับคืออย่างแรกอยู่ครบ4ปีน้องรู้สึกว่าตัวเองอายุยังไม่ถึง30ปีคือไม่เกิน30ปีนะครับก็สามารถที่จะสมัครต่อได้แต่สัญญาเนี่ยมันจะเป็นวงรอบ4ปีต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่จะต่อสัญญาเนี่ยอย่างเช่นอายุ26ก็สามารถสมัครต่อได้ต่อสัญญาเป็น4ปีไม่เกิน30ปีสามารถอยู่ได้อีก1วงรอบนะครับแต่ถ้าอายุ28 29แล้วน้องสมัครต่ออันเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าสัญญามัน4ปีก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานแล้วก็คืออายุไม่เกิน30ปีนะครับแต่ว่าช่วงที่น้องสมัครสมมติว่าสมัครตอน18น้องจะสมัครต่อเรื่อยๆก็ทุก4ปีน่ะน้องต้องทำสัญญาเพิ่มแต่ละครั้งไปครับจนครบอายุ30ปีครับ
1: ก็แสดงว่ามีโอกาสได้เป็นทหารสูงสุดอาจจะถึง8ปี
2: ใช่ครับใช่ครับประมาณ8ปีสูงสุดครับ
1: ท่านผู้ฟังทางนี้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: การสมัครฐานอาสาเนี่ยก็คือเราทำสัญญาคราวละ4ปีนะครับแต่ต้องอยู่ให้ครบ2ปีเต็มก่อนนะไม่จะโดนค่าปรับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าใครอายุที่ยังไม่มากนะก็ได้ต่อสัญญาต่อไปอีกถึง8ปีก็ได้
2: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าน้องๆที่จบม .6 นะครับเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้กับน้องๆเลยจบม .6 ไม่มีแผนการศึกษาต่อหรือว่าอยากมีอาชีพรับราชการในของส่วนทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยในระหว่างที่เราสมัครเราก็จะได้สิทธินะครับผมก็ยังไม่ได้พูดถึงสิทธิที่น้องจะได้รับอย่างแรกเลยคือเงินเดือนนะครับพลทหารอาสาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนประมาณ 12,090 บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษนะครับสำหรับการหักค่าประกอบเลี้ยงนะครับประมาณ 2,880 บาทโดยประมาณรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงพลทหารอาสาจะได้รับประมาณ 14,000970บาทนะครับก็ถือว่า15,000ละกันไม่เกิน 15,000 บาทนะครับก็สิทธิที่น้องจะได้รับแต่สิทธิพิเศษก็คือคนที่สมัครทหารอาสาแล้วอายุยังไม่เกิน24ปีนะครับโรงเรียนใน13บกเนี่ยก็จะมีโควต้าเช่นเดียวกับพลทหารออนไลน์เลยที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนใน13บกได้ใช้โควต้า80 20นะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการทหารออนไลน์ทหารอาสาเนี่ยเราจะมีโควต้าสอบเข้า 80% หมายถึงว่า 100% นะแบ่งเป็นของพลเรือน20ของพลฐานกองประจำการฐานออนไลน์ฐานอาสาเนี่ย80ก็คือ100คนรับจากพลเรือน20แล้วก็พลฐาน80ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีช่วงหลังนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์น้องๆน้องๆก็มีเป้าหมายประมาณนี้เหมือนกันที่จะมาพูดคุยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: สำหรับคนที่มีวุฒิม .6 อยู่แล้วมาเป็นทหารเนี่ยมีโอกาสที่จะศึกษาต่อได้ถึงรวมถึงสอบเข้าเป็นนายสิบได
2: ้
1: และกรณีที่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้จบม .6 มาสมมติว่าจบป .6 ประถมปลายนะครับเนาะเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วอยากจะศึกษาต่อขณะที่เป็นทหารสามารถทำได้ป่ะ
2: ทำได้ครับอย่างที่บอกว่ากองทัพบกนะครับได้ส่งเสริมน้องๆ นะครับที่เป็นพลทหารของหน่วยไม่ว่าจะเป็นพลทหารออนไลน์พลทหารกองประจำการหรือสมัครมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับทางหน่วยก็จะมีระบบการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.ที่เราเข้าใจกันนะครับทุกคนที่เข้ามาที่ยังไม่มีคุณวุฒิม.6 ครับทางหน่วยก็จะผลักดันให้น้องๆเนี่ย ยื่นเข้ารับการศึกษาต่อภายในหน่วยระยะเวลาที่น้องประจำการนะครับน้องบางคนเนี่ยต้องการอาวุธตัวนี้ไปสอบต่อก็สามารถที่จะทำได้บางคนมีแผนว่าผมมาอยู่2ปีแต่ผมไม่สอบต่อผมยังได้วุฒิกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นไปว่าเราให้น้องเนี่ยได้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช้เวลาให้ว่างเปล่านะครับให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับโอกาสกลับไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในการศึกษาต่อหรือว่าจะใช้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือว่าหน่วยงานข้างนอกครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาสครับ
1: เสริมให้มีการศึกษาวุฒิสูงมากขึ้นกว่าที่มีอยู
2: ่ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
2: ใช่ครับ
1: เนาะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้จ่าเบียร์นะลองถามว่าการเป็นทหารเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิต
2: ครับคือตอนแรกอะผมต้องบอกกันเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแนวคิดที่อยากมาเป็นทหารทุกคนรู้สึกว่าการมาเป็นทหารเนี่ยมันต้องเหนื่อยนะครับจากภาพที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการทำงานอย่างที่บอกแล้วครับเหนื่อยทุกอาชีพแต่สิ่งนึงที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่คำว่าเหนืออาจจะมีพิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือคำว่าเสียสละนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราจะเห็นทหารออกไปทุกพื้นที่นะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยความภูมิใจตรงนี้มันจะทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกหน่วยรู้สึกภูมิใจมากกว่านะครับจริงๆการมาเป็นทหารปกติครับการที่คนหลายๆคนมาอยู่รวมกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าต้องเข้ามาฝึกใช้เวลานานต้องฝึกทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าเราต้องฝึกความอดทนต้องทุกการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเราต้องมีกฎระเบียบนะครับเหมือนอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีกฎหมายที่คอยเป็นตัวบทกฎหมายคอยบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจและความอยากจะเป็นนะครับแต่ความมั่นคงที่ได้ก็คือมีเงินเดือนแน่นอนมีสิทธิที่เราได้รับนะครับแล้วมีโอกาสได้สอบต่อสำหรับใครสอบได้นะครับแล้วก็บรรจุมาก็จะเป็นข้าราชการพ่อแม่ครอบครัวก็จะได้สิทธินะครับในการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้สบายที่สุดอาจจะไม่ได้แบบมั่งคั่งที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบหนึ่งเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็ต้องฝากเลยครับต้องเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจอย่างที่บอกว่าเราเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70ก็คือปีหน้านะครับก็น้องๆที่มีความสนใจก็เชิญชวนนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
1: รู้สึกว่าช่องทางการสมัครนี้สามารถเลือกลงหน่วยไหนก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับสิทธิพิเศษก็คือการรับสมัครนะครับอย่างที่บอกว่าห่วงการรับสมัครเนี่ยก็จะมีห่วงเวลาในการรับสมัครที่สามารถล็อกอินเข้ามาสมัครได้นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือทุกหน่วยเนี่ยเขาจะจัดสถานที่สำหรับการรับสมัครนะครับแบ่งเป็นครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน69นะครับแล้วก็ครั้งที่2วันเสาร์ที่19ธันวาคม69นะครับและครั้งที่3วันเสาร์ที่23มกราคม70นะครับและครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเลยก็คือวันอาทิตย์ที่24มกราคมก็คือวันสุดท้ายของการรับสมัครคือบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอที่แบบไกลหน่วยอะไรแบบนี้ครับก็สามารถเลือกสมัครในหน่วยใกล้บ้านได้เลยตามห่วงวันเวลานะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าน้องอยากสมัครด้วยตัวเองก็จะมีเว็บไซต์อย่างที่บอกว่ามีเว็บไซต์ให้เข้าไปสมัครได้เลยในระบบออนไลน์ก็จะสะดวกแต่บางคนบอกว่าที่บ้านผมก็ยังไม่สะดวกไม่โซเชียลอาจจะไม่ถนัดก็ walk in เข้ามาได้ตามห่วงเวลาสิได้เลยครับที่ค่ายที่หน่วยสัสดิใกล้บ้านนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับก็แนะนำนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดไปครับ
1: ทีนี้ที่นายประกาศนะครับมีโอกาสที่จะเลือกลงถึง221หน่วยทั่วประเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเฉพาะทหารบกเท่านั้น
2: ใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าทหารอากาศเนี่ยเราเปิดรับมานะครับทุกหน่วยทุกเหล่าทัพแต่ว่าของทหารบกเนี่ย200กว่าหน่วยที่เราเปิดก็คือหมายถึงว่าน้องๆสามารถพิจารณาเลือกหน่วยที่ใกล้บ้านหรือว่าสะดวกต่อน้องเองต่อครอบครัวต่อการทำงานของน้องเองได้เลยอย่างที่บอกว่าเลือกมาลงที่นี่ก็ได้นะครับที่ค่ายรัตนรังสรรค์จังหวัดระนองก็ได้ถ้าน้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วไม่อยากไปไกลบ้านแบบอยากทำงานใกล้บ้านอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้เลยอยู่ที่ความสมัครใจของเราแต่อย่างที่บอกว่าการเลือกของแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับก็จะมีการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งตามที่น้องสมัครมานะครับอย่างเช่นระนองเปิด5ตำแหน่งนะครับคนเลือกมา10คนก็ต้องมาคัดเลือกตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าอาจจะไม่ได้ทุกคน
2: ใช่ครับ
1: ถ้าโควต้าเกิน
2: ครับ
1: คนสมัครเกินกว่าที่เรา
2: ใช่ครับเราก็ต้องพิจารณาเลือกตามตำแหน่งตามความเหมาะสม ก็ มีคณะกรรมการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งครับ
1: อย่างนี้เดี๋ยวเผื่อคนเข้าไปดูในตามหน้าเพจจะเห็นว่าสมมติว่าเลือกที่ทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีอักษรย่อให้ท่านจ่าเบียร์ลองแนะนำผู้ชมทางบ้านว่าอักษรย่อของทหารเนี่ย บางคนไม่ทราบว่าทหารเนี่ยต้องไปรบอย่างเดียวหรือเปล่าบางคนจบปปช.มา
2: ครับเป็นความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมครับ
1: แล้วควรจะเลือกลงเหนื่อยเนี่ยหน่วยไหนแบบมีอักษรย่อข้างหน้า
2: ครับคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทหารนะครับเราจะแบ่งความถนัดเนี่ยตามเหล่านะครับซึ่งแต่พื้นฐานเดียวที่ทุกคนเป็นทหารแล้วจะต้องทำนั่นคือการฝึกทุกคนจะต้องฝึกเหมือนกันหมดเลยนะครับฝึกพื้นฐานการเป็นทหารนะครับหลังจากนั้นหลายๆคนบอกว่าผมจบปวช.ช่างไฟผมอาจจะไม่มาเลือกหน่วยราบไม่มาเลือกกองพันทหารราบก็ได้นะเพราะว่าทางหน่วยทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีทหารช่างทหารแพทย์ทหารม้าก็คือแล้วแต่ความถนัดของน้องสายงานของน้องถ้าอย่างเช่นเราช่างก็อาจจะเป็นเราก็แบ่งสาขาไปช่างไฟฟ้าช่างอะไรก็คือดูหน่วยที่บรรจุได้เลยคือเอาความถนัดตัวเองอะในการเลือกหน่วยเข้าทำงานอันนี้จะเหมาะสมแต่จริงถามว่าทุกเรานะครับทุกเราไม่ว่าเป็นเราไหนเราสามารถลบได้หมดเพราะเราฝึกมาเหมือนกันถึงเวลาเหมือนกันเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นภารกิจแฝงแต่จริงๆภารกิจหลักของเรานั่นก็คือทำการลบครับ
1: คือทหารป้องกันประเทศเป็น
2: ต้องการประเทศใช่ครับ
1: อันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมดูก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเกินที่จำนวนที่รับต้องการคัดเลือก
2: ใช่ครับ
1: ภูมิลำเนาความถนัดอะไรต่างๆ
2: ครับก็จะมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครไปนะครับว่าจะมีการคัดเลือกอีกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโควต้าของกองทัพบกเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น4ทัพภาคนะครับก็หมื่นกว่าคน 18,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมัครมา 20,000 ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นทุกคนแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีทหารอาสาเรายังมีทหารออนไลน์มีอะไรต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้โอกาสน้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ครับครับ
1: ตอนนี้นะครับสมมติว่าท่านผู้ชมหรือว่ามีบุตรหลานหรือว่าคนที่สนใจต
2: ้
1: องการมาสมัครทหารอาสาประจำปีนี้สามารถมาสมัครที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
2: ครับก็เบื้องต้นนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเว็บนะครับก็จะมีเข้าไปเลยครับสมัครทหารออนไลน์ของกองทัพบกนะครับก็จะขึ้นทางเว็บไซต์ให้เลยนะครับหรือถ้าบางท่านยังแบบมีความสงสัยเรื่องรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะทักสอบถามมาได้ทางเพจกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วก็วันเวลาในการสมัครสอบนะครับก็สามารถที่จะทำได้ครับ
1: เบื้องต้นก็ต้องร่างกายแข็งแรง
2: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราจะมีคุณสมบัติในการคัดเลือกอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงอะไรแบบนี้เขาจะมีเกณฑ์อยู่นะเราจะเน้นไปที่ส่วนสูงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวกับต้องโทษคดีอาญาอยู่ระหว่างการต้องโทษคดีอาญาอะไรแบบนี้ครับก็ต้องดูคุณสมบัติตรงนั้นให้ดีนะครับ
1: คนที่สงสัยเกี่ยวกับการสมัครทหารนะครับใครที่นะครับมาฟังเทปรายการนะครับใครที่ฟังรายการนี้อยู่ก็มีบุตรหลานหรือคนที่สนใจก็มาสมัครกันได้นะครับระนองก็วอล์กอินเข้ามาที่ค่ายรัตนนัน
2: ท์ใช่ครับอย่างที่บอกว่าเราเตรียมสถานที่ไว้4ครั้งนะครับก็ครั้งไหนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3วันเวลาไหนบ้างก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาในเพจของพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25ได้เลยครับ
1: สะดวกอยู่แล้วแล้วก็คนรู้จักกันดี
2: ใช่ครับ
1: ติดริมถนนเพชรเกษม
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาพบกับน้องๆพลทหาร2ท่านนะครับที่นะครับมาสมัครในช่องทางของทหารออนไลน์นะครับเราจะมาถามความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับว่ามีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรที่นะครับมาสมัครทหารแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยครับผมทีละท่านเลยครับ
3: ครับแต่ผมพลทหารนวรัตน์มาคงคาสังกัดกองพันทหารที่2กรมทหารราบที่25
1: ท่านครับผม
4: กับผมนะครับพลทหารสิทธิพงษ์นินสุวรรณนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองครับ
1: เป็นระนองขึ้นเพลเลยหรือเปล่าครับ
4: เป็นตั้งแต่กำเนิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยครับ
1: มาสมัครทหารแบบช่องทางออนไลน
4: ์ไปสมัครที่ตอนที่เขาเปิดรับสมัครในช่วงวงรอบของช่วงเดือนเมษาครับที่สนามกีฬาครับ
1: เมื่อก่อนหน้านั้นทำงานหรือว่าเรียนอยู่
4: เรียนจบมาได้ประมาณปีนึงครับแล้วก็ไปทำงานครับเก็บเงินก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บเงินพอได้สักปีนึงแล้วก็ค่อยมาสมัครทหารครับคือเลือกสมัครครับ ไม่คือคิดว่าไม่ต้องจับดีกว่าเพราะว่าถ้าจับยังไงผมคิดว่ายังไงก็โดนแน่นอนก็เลยคิดว่าสมัครเลยกว่าไม่ต้องลุ้นครับ
1: แสดงว่าก็อยากเป็นอาหาร
4: ครับอยากมาลองนะครับอยากมาลองเลยครับ
1: นี่สมัครได้เป็นอาหารแล้ววันแรกๆเอาพี่ได้รับการฝึกต้องมาอยู่ในค่ายรู้สึกยังไงมาครับพอรู้สึกตอนน
4: ั้
1: น
4: แรกๆก็มันรู้สึกตื่นเต้นก่อนครับตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าเคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรู้บอกว่าทหารฝึกแบบโหดพอเข้ามาจริงถามว่ามันก็ไม่ได้โหดเหมือนที่เขาเล่ามันก็จะฝึกตั้งแต่จากเบาไปหาหนักในระหว่างในช่วงการฝึกเนี่ยอย่างถ้าเราป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราตะบี้ตะบันฝึกซะอย่างเดียวครับ
1: กายไม่ขนาดนั้น
4: ใช่ครับเขาก็มีช่วงให้เราพักมีช่วงให้เราได้ไปพักฟื้นร่างกายครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็มันจะยากนิดนึงตรงที่เราต้องปรับตัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นพลเรือนเราไม่ต้องมาทำอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบขนาดนี้ครับผมมาเป็นอาหารแม้กระทั่งการเดินแถวไปกินข้าวเนี่ยครับเรายังต้องเดินเท้าพร้อมทั้งที่ตอนเราเป็นพลเรือนเนี่ยเราเดินยังไงก็ได้ครับใช่ครับเราแกว่งแขนแกว่งอะไรก็ได้แต่ว่าพอเรามาเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยเดินเนี่ยมือต้องกำเดินเท้าต้องพร้อมกันก็มันก็เป็นธรรมดาช่วงแรกๆที่เดินไม่พร้อมมันก็อาจจะมันก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆที่เขาจะลงโทษเลยแต่ว่าทั้งหมดที่เขาทำมันคือสิ่งเดียวคือเขาอยากให้เรามีระเบียบวินัยแค่นั้นเลยครับ
1: ครับวันแรกที่เข้ามาเป็นอาหารน้องสมัครเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: สมัครทานออนไลน์เหมือนกันครับ
1: มีความตั้งใจที่อยากเป็นอาหารอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: คือทำอะไรครับผม
3: แต่ก่อนทำอาชีพเกษตรกรครับทำสวนแล้วก็เลื่อนเล่นในเด็กกอกเนี่ยครับแล้วก็เจอเขาใส่ชุดทหารเท่ดีครับก็เลยอยากลองมาสมัครดูครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็มาเป็นทหารเพื่อจะต่อยอดเป็นนายสิบครับแล้วได้สอบเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นครับ
1: ก็แสดงว่าเราเข้ามาเป็นพลทหารแล้วก็มีการส่งเสริมให้สอบนายสิบ
3: ใช่ครับ
1: แล้วได้ไปสอบบ้างหรือยังครับผม
3: รอบที่แล้วไปสอบไม่ติดครับเลยสมัครต่อเพื่อว่าจะสอบอีกรอบนะครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมที่ให้กำลังพลเนี่ยนอกจากจะมีความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดที่เป็นนายสิบได้นะครับ
3: ใช่ครับ
1: เป็นข้อดีเหมือนกันเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
1: ทีนี้เวลาฝึกวันแรกๆเป็นไงบ้างครับคิดถึงบ้างไหม
3: ก็มีบ้างครับเพราะว่าเรามาจากพลเรือนนะครับมาเราต้องมาฝึกจากที่เราไม่ต้องเดินแถวไปกินข้าวครับพี่น้องบอกแบบนี้ครับต้องเดินแถวกินข้าวถ้าแตกแถวนิดนึงก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ครับบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยครับเพราะว่าเรามันอยู่ในช่วงปรับตัวครับเวลาเราอยู่ได้แบบห้องตัวแล้วก็เริ่มอยู่ได้ปกติ
1: แล้วสบาย
3: สบายนะครับ
1: กำลังอยู่ตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
3: ใช่ครับ
1: กับพี่น้องนั่นท่านครับ
4: คร
1: ับ น้องว่าน้องเข้ามาเป็นทหารเนี่ยให้อะไรกับชีวิตน้องมั้ย
4: ให้ความเป็นระเบียบคือถ้ายอมรับตัวเองตรงๆคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีระเบียบเยอะขนาดนี้ครับตื่นก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้ครับตื่นแบบ8-9 โมงเลยบางทีแต่เดี๋ยวพอมาเป็นอาหารนี่คือ5:30ตื่นมาแล้วทำอะไรก็ทำความสะอาดทำกิจวัตรประจำวันตัวเองแล้วก็ต่างๆนานาแล้วแต่ละวันที่เราจะได้รับการมอบหมายครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งขออันนี้ผมว่าเป็นส่วนตัวนะครับได้สุขภาพด้วยครับคือเมื่อก่อนที่มาเป็นอาหารนี่ผมอ้วนแล้วก็มาเป็นทหารนี่ก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะครับ
1: ออกกำลังกายทุกวัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนว่าก็ในตอนนั้นออกก็ไม่ได้เต็มใจที่จะออก 100% ครับแต่ก็พอมาเห็นผลลัพธ์ที่ได้ก็มันก็โอเคดีเราก็หุ่นก็ดีด้วยครับใส่ชุดเลยก็ดูดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทหารที่เขาจะสอนเราประจำคือให้เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมก็เนี่ยครับเราได้ทำงานให้กับส่วนรวมด้วยจากที่เมื่อก่อนเราเอาแต่ตัวเองเป็นหลักครับพอเราเป็นอาหารเราก็คิดถึงส่วนรวมก่อนใช่ใช่ครับฝึกให้เป็นคนมีจิตสาธารณะด้วยครับมีจิตอาสาเวลาเขาของานอะไรปุ๊บเนี่ยให้ยกมือก่อนเลยทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าไปก่อนอย่างน้อยๆคือเราได้ลองไว้ก่อนได้ลองทำได้ลองมีจิตอาสาใช่ครับ
1: หรือว่าท่านผู้ชมชมรายการนี้อยู่กำลังลังเลจะเป็นทหารดีไม่ดีกลัวฝึกหนักอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วต้องอยู่ในกฎระเบียบทำได้ไม่ได้หรือว่าทหารเขาซ่อมโหดไหมน้องจะบอกอะไรคนที่กำลังคิดแบบนี้นะครับบอกพูดได้เลย
3: มันไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายมาคุ้มครองใช่ครับแล้วก
1: ็คือฝึกอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่แล้วในกรอบระเบียบ
3: ใช่ใช่ครับ
1: เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรมันเป็นวินัยทีมก็ต้องรับผ่านไปให้ได้ประมาณนี
3: ้เขาสั่งอะไรมาเราก็ทำตามเขาครับก็สบายครับมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดครับเราเห็นในโซเชียลว่าฝึกหนักบ้างทำโทษหนักบ้างมันไม่จริงครับมันแล้วมันลองสัมผัสเองดูครับเพราะว่าเขาบอกว่าทหารอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวจริงครับทหารเขานักใครครับ
1: ใช่กลุ่มเกี่ยวกันเพราะว่ามันต้องมันเป็นหมู่คณะนะครับเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ก็ทีนี้เดี๋ยวน้อยน้องนี้ก็ได้ต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกประชาชนว่าทหารมีไว้ทำไมครับผม
3: มีไว้รับใช้ชาติรับใช้ประชาชนครับยามศึกเรารับยามสงบเรารับใช้ประชาชนครับ
1: เป็นคำตอบที่ดีมากน้องท่านเองครับอย่าบอกประชาชนมากทหารมีไว้ทำไมครับผม
4: ก็เหมือนกับที่พี่เขาพูดเลยครับยามศึกเรารบยามสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนครับยามช่วงยามศึกเนี่ยเราก็อยู่แนวหน้าช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติในยามที่สงบเราก็อยู่แนวหน้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราอาจจะอยู่แนวหน้าร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่นในการร่วมกันพัฒนาหรือว่าการช่วยเหลืองานสังคมครับเท่านี้เลยครับ
1: มากเพราะฉะนั้นเป็นอาหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะครับผมมาถึงช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เราจะให้ทางจ่าเบียร์นะครับมาสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเชิญจ่าเบียร์นะครับ
2: ครับก็อย่างที่บอกว่านะครับหน่วยทหารนะให้อะไรได้มากกว่าที่คิดนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาสัมผัสก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่เราได้รับนะครับจริงๆเนี่ยเราได้รับทั้งร่างกายนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับรวมถึงอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารอาสาพลทหารออนไลน์ทุกอย่างนะครับมีสิทธิประโยชน์มีสิ่งที่ได้รับกลับไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาชีพครับเหนื่อยหมดทุกอาชีพนะครับเหนื่อยแตกต่างกันไปแต่ทหารสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มานั่นคือความเสียสละความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับได้ร่วมกันช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าธุรกิจนะภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนอ่ะคือเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือทุกโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆ นะครับที่มีความใฝ่ฝันหรือมีแผนที่จะเข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารออนไลน์พลทหารอาสารวมถึงมีแผนที่จะสอบเข้าโรงเรียนใน10ฐานบกนะครับเพื่อรับราชการทหารนะครับก็เชิญชวนให้มาสมัครนะครับพลทหารอาสานะครับในปี70นะครับก็อย่างที่บอกว่ารับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70นะครับสำหรับท่านที่บอกว่าสมัครด้วยตัวเองไม่สะดวกนะครับในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาสมัครได้ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองหรือหน่วยทหารใกล้บ้านนะครับตามห้วงเวลานะครับก็จะมี4ห้วงด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็คือจะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าห้วงที่สามารถ walk in มาได้เนี่ย4ห้วงเวลาเนี่ยห้วงเวลาไหนบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความฝันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็เข้ามาทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจว่าไม่ผิดแน่นอนครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับแล้วเจอกันที่หน่วยทหารครับ
1: อันดามันวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทหารทั้ง3ท่านแล้วก็ผมวันนี้และทีมงานสทรณ.ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผมครับนั่นก็คือนะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นเพิ่งจบลงไปนะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าคนรู้จักนะครับต้องการนะครับเป็นพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับในส่วนของกองทัพบกเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะรับจำนวน 18,784 อัตรานะครับโดยสมัครนะครับรับราชการ4ปีซึ่งสามารถเลือกผลัด
5: แล้วก็หน่วยได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับดังนี้นะครับทำการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคม2570นะครับผมสามารถเลือกหน่วยได้เลยนะครับว่าจะลงหน่วยทหารที่ไหนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับนอกจากจะมาสมัครหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวทระนองหรือว่าของค่ายรัตนารังสรรค์สามารถ walk in นะครับมาที่นะครับค่ายรัตนารังสรรค์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะกันส่งบุตรหลานมาเป็นทหารนะครับมีโอกาสต่อยอดรวมถึงดีไม่ดีก็สอบติดนะครับได้เป็นนาย10นะครับรับราชการเป็นทหารได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอด วลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
10: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาถูกวันแล้วเนาะข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้าวตั้งไปโรงเรียนถูกวันแล้ว
1: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าวันนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนละกันนะ
1: จ้าลิฟิกเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: การพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเคยครับ4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปเป็นช่วงแรกของรายการคือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับพักกันสักครู่ครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยนิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมทางเพจ Facebook แล้วก็ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับก็ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมในช่วงนี้นะครับจะไปพูดถึงเรื่องแรกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่โด่งดังในช่วงเวลานี้นะครับผมของพระวัดหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่มีการเขาเรียกว่าเซมเมทุนนะครับผมแล้วก็ทำผิดศีลต่างๆแล้วก็มีการเบียดบังนะครับผมเป็นศีลการของศีลนะครับเบียดบังเงินของวัดนะครับนับ90กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับผมเขาต้องบอกว่างานทีนะครับสะเทือนวงการพระสงฆ์หนักมากนะครับแล้วก็สะเทือนใจมหาชนคนศรัทธานะครับที่ศรัทธาในเรื่องของการกราบไหว้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเพราะว่า CIB เนี่ยเขาได้บุกจับเจ้าคุณวัดหลวงอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังทั่วที่บอกว่าแบบดังมากๆทั่วเอเชียเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ามีการเบียดบังเงินนะครับผม92ล้านผ่านสีกาคนสนิทนะครับก็เมื่อเวลา6:00 น.วันที่10 กันยายนหรือก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละครับชุดสืบสวนบก.ปป.นะครับลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเขาควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับหลังปรากฏคลิปปรากฏพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นนะครับแล้วก็ขออภัยครับก็ตรวจค้นกันเป็นที่เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะช็อกเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้ครับ มีการค้นบ้านสีกาคนสนิทนะครับยึดทอง90บาทบวกกับเงินอีก 3.5 ล้านด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับทางด้านพลตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1นะครับกองบังคับการปราบปรามนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับของสีกาเอนะครับอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเวียดบังทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและร่วมกันฟอกเงินหลังพบปฏิบัติขออภัยครับหลังพบพฤติการรับโอนเงินทุจริตจากอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับจากการตรวจค้นบ้านพักหลังแรกเนี่ยพบทรัพย์สินจำนวนมากเลยซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านครับจึงทำการยึดไว้เป็นของกลางนะครับก็ประกอบด้วยในเรื่องของทองคำนะครับผมพระเครื่องเนื้อทองคำเนี่ย35องค์นะครับทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่น้ำหนักรวม90บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็มูลค่ากว่า6ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเงินสดธนบัตรไทยเนี่ยรวมอีกประมาณเกือบ3ล้าน6แสนนะครับก็ประมาณ3ล้าน5แสน90,000นะครับผมประมาณนั้นซึ่งถือว่าเยอะนะนะผมเกือบ10ล้านแล้วทีเดียวไหนจะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินโฉนดที่ดิน2ฉบับเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มนะครับเอกสารการลงทุนอีก18รายการสลากออมสิน4ใบใบประกันแล้วก็ใบซื้อขายทองคำเนี่ยอีก13ใบรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอีกนะครับผมโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าติดมูลค่าเนี่ยสูงนะสูงมากๆเพราะเงินเหล่านี้นะครับได้มาจากหยาดเหงื่อของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ศรัทธานะครับผมในศาสนาพุทธในเรื่องของบาปบุญเขานำเงินมาเพื่อจะทำบุญนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผิดหวังนะครับผมกับในเรื่องของการที่มีข่าวของพระนะครับผมที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ทางสีกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็น

69ตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะเยือนเอราวัณร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวนะครับที่โรงแรม The Claridge New Delhi นะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็และเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็แนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียครับพร้อมกับชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการแพร่เผยแพร่รสชาตินะครับแล้วก็เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับร้านเอราวัณเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยซึ่งครั้งนี้นะครับได้นำเสนออาหารไทยในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งภายใต้แนวคิดโมเดิร์นไทยคูซินนะครับผสมผสานรสชาติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาหารไทยเข้ากับการจัดงานและการนำเสนอที่ร่วมสมัยครับโดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็รสชาติรวมไปถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับขณะที่การตกแต่งร้านนั้นนะครับนำงานศิลปะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องรามายณะและลวดลายมณฑลนะครับมัณฑลามาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศภายในร้านสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยนะครับได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวโดยร้านนะครับรองรับทั้งการรับประทานอาหารแบบครอบครัวการประชุมทางธุรกิจและก็ private dining นะครับกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้บริโภคระดับกลางไปจนถึงชั้นบนนะครับนักธุรกิจและก็ชาวต่างชาตินั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับท่านสุภชีทุนธรรมพันธ์เนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนไปเยี่ยมด้วยตนเองเลยนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็ถึงเรียกไงดีท่านมองเห็นละกันนะครับถึงศักยภาพอาหารไทยเนี่ยที่ถูกยกระดับเป็นอาหารระดับพรีเมียมนะครับท่านจึงอยากจะผลักดันในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารในครั้งนี้นั่นเองครับก่อนจะจบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ตอนนี้ค่อนข้างจะดังนะในเรื่องของซีรีส์แนวตั้งคุณประกาศแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะเห็นกันบ้างนะครับผมวันนี้จึงอยากจะนำในเรื่องของ6ทริคดูซีรีส์แนวตั้งไม่พลาดติดกับดักมิจฉาชีพนั่นเองครับก็ทริคแรกนะครับคือเราจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับหากกดดูตอนต่อไปแล้วถูกปรับไปเว็บไซต์อื่นหรือหน้าต่างอื่นๆที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่เนี่ยให้หยุดนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าพาไปลิงก์ไหนพาไปทำอะไรนะครับอย่างที่3คือห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัตรต่างๆนะครับแล้วก็รหัส OTP ลิงก์ที่เราไม่รู้จักห้ามนำไปบอกใครส่งต่อให้ใครเด็ดขาดนะครับอย่างต่อไปอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนหรือเพื่อรับสิทธิดูซีรีส์ตอนต่อไปนะครับแล้วก็ข้อ5ครับไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆจากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือแชทเด็ดขาดนะครับและสุดท้ายเลยคือถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจให้เราปิดหน้าเว็บแล้วก็ทำการเข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองอย่าได้เขาเรียกยังไงดีครับเข้าแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ทางการนะครับผมไปดูหรือไปใช้ไอตัวซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเพราะมันอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยถูกเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายของกลุ่มมิจฉาชีพได้แล้วเราก็จะโดนโกงโดนลักลอบนำข้อมูลออกไปหรือกระทั่งโดนโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นช่วงเบรกสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ปิดรายการกันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเช่นเดิมเลยนะครับผมก็จังหวัดภูเก็ตนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นอีกแล้วครับก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งครับก็เมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตครับตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับท่านชวนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดร.ทยีอาแวนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับโดยมีท่านสิทธิชัยจันทวัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์นะครับได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ท่านพิกุลชัยรัตน์นะครับประมงจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับผมก็จัดขึ้นที่เขาเรียกว่ามีความหมายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาแนวผมเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งก็ได้จัดเตรียมพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนี่แหละครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติเป็นฟูระบบนิเวศชายฝั่งนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับพร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งจากท่าท่านใดนะครับที่ได้ติดตามเพจของสวทภูเก็ตแล้วก็เพจของปชส.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของภาพกิจกรรมในครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นภาพที่หาดูได้รู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยนะครับเพราะหลายๆคนที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยเอาจริงๆถือว่าได้บุญนะเป็นการปล่อยชีวิตคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับทุกท่านที่จากดูในภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับเพราะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมใจในการที่มีทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแนวสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีนักเรียนนะครับผมข้าราชการพนักงานราชการนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลากหลายภาคส่วนจากหลายๆหน่วยเนี่ยก็เข้าร่วมเช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เป็นเหตุผลคือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2469นะครับก็เลยนับว่าวันนี้เป็นวันประมงแล้วก็จัดกิจกรรมที่พ่วงนะครับผมความเกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมบอกเลยว่าข่าวนี้นะครับทีมงานปชส.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทีมงานของสวทภูเก็ตของเรานี่แหละร่วมกันทำข่าวกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็คือภูเก็ตอันดามัน FC นะครับผมทางภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยก็มีการประกาศความพร้อมที่จะสู้ศึกไทยลีก3นะครับผมเพื่ออัพเป็นลีก2นะครับตามฤดูกาล2026ถึง2027นะครับก็ทางภูเก็ตอันดามัน FC นะครับขอแรงใจจากชาวภูเก็ตพร้อมเดินหน้าสร้างอะคาเดมี่นะครับปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพนั่นเองนะครับก็เมื่อวานนี้วันที่10กันยายน2569นะครับผมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง จังหวัดภูเก็ตนะครับสโมสรภูเก็ตแอนมัน FC เนี่ยก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอล BYD Dolphin League 3นะครับโซนภาคใต้ฤดูกาล2026ถึง2027ครับโดยมีนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตแอนมัน FC นะครับเป็นผู้แถลงถึงทิศทางความพร้อมของทีมพร้อมขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลแล้วก็ชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นะครับให้แก่ทีมภูเก็ตอัลมันเอฟซีนั่นเองครับโดยท่านธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตอัลมันเอฟซีเนี่ยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสโมสรเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับและอยากให้ชาวภูเก็ตเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในนักกีฬารวมถึงทีมงานด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสโมสรนะครับเพราะว่าการสนับสนุนจากแฟนบอลนะครับผมคือพลังสำคัญเลยแหละในการที่จะผลักดันทีมให้ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับโดยสโมสรเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะสร้างภูเก็ตอัลมันเอฟซีเนี่ยให้เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจากที่ผมได้ฟังการแถลงข่าวนะครับเอาจริงก็สรุปได้อีกอย่างนึงนะครับว่าสโมสรเนี่ยนอกจากในเรื่องของการแข่งขันแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องของการวางรากฐานฟุตบอลในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยได้มีการเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้เข้าถึงการฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับผมแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตนั่นเองครับซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กภูเก็ตได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับสโมสรนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปกันที่จังหวัดต่อไปนะครับพอดีว่านึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องที่อยากจะย้ำเตือนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลางเดือนตุลาคมนะครับ12-18เนี่ยกันตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุม IMFนะครับผม World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ซึ่งจะนำผู้นำของเหล่าธนาคารโลกเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจนักธุรกิจแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมหารือแล้วก็วางแนวทางนะครับผมมองแนวทางของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเคถึงแม้ว่างานเนี่ยจะจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้เข้าร่วมประมาณ10,000 กว่าคนนะครับจาก180 กว่าประเทศเนี่ยผมว่าอย่างน้อยแหละต้องมีส่วนหนึ่งครับที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับมันเหมือนเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เขาเรียกว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ประเทศไทยทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเหล่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมาเยือนในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยมันส่งผลที่ดีหลากหลายหลายต่อเลยให้กับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสทางการเงินโอกาสทางการเขาเรียกว่าสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับ180 กว่าประเทศเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เราเรียกว่ามีเซอร์วิสมากมีการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่าลืมในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆนะครับให้กับเขาเรียกว่าผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนได้ทราบได้เห็นกันชูซอฟต์พาวเวอร์ชูสินค้าโลเคอลนะครับผมให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะไม่แน่นะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะได้เป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับก็คือมีโอกาสได้เจอกับนักธุรกิจที่เก่งกาจแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของสินค้าของเราโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ห้ามลืมที่จะทำเด็ดขาดเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าภูเก็ตซะยืดซะยาวกันเลยทีเดียวนะครับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับผม ทางจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีการประชุม CMGF ครั้งที่23ครับขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง IMT GT นะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยว3ประเทศด้วยกันนะครับทางด้านท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ชื่อเต็มๆนะครับ Chief Minister and Governors Forum นะครับ CMGF ครั้งที่23ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยนั่นเองที่โรงแรม JW Marriott Hotel Medan นะครับเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็อย่างที่บอกไปนะครับพร้อมคณะผู้แทนเนี่ยก็ได้ไปด้วยตนเองเลยนะครับซึ่งก็มีการติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าโครงการต่างๆในผมความร่วมมือภายใต้กรอบ IMTGT เนี่ยโดย14จังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ติดตามเนี่ย40โครงการเลยแล้วก็มีข้อเสนอโครงการใหม่9โครงการครับครอบคลุมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนครับรวมไปถึงการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกด้วยพร้อมเห็นชอบให้บูรณาการการประชุมสภาสีเขียวครับ Green Council เข้าสู่กรอบการดำเนินงาน CMGF ตั้งแต่ปี2570ครับก็เพื่อเชื่อมโยงนั่นแหละแล้วก็เหมือนพัฒนาแนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับควบคู่กันไปนั่นเองครับผมนี่แหละครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราก็ไม่เบานะครับก็ไปร่วมประชุมไปร่วมแสดงศักยภาพของจังหวัดพังงาไปร่วมหาหรือออกความคิดเห็นในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับขอเอาใจช่วยกันอีกหนึ่งแรงเชียร์จากสวทภูเก็ตแล้วกันครับเอาละครับที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับงานนี้บอกว่ายิ่งใหญ่สมกับความเป็นกระบี่จริงๆครับผมเพราะว่ากระบี่เนี่ยเงินสะพัดแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับผมก็สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่แจ้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทย60-40นะครับที่วันที่8กันยายน2569นะครับผมสะท้อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้สรุปสถิติยอดใช้จ่ายสะสมนะผมยอดใช้จ่ายเงินสะสมในจังหวัดกระบี่เนี่ยบอกเลยว่าติดอันดับ20ของประเทศจาก22จังหวัดเมืองหลักนะครับก็อยู่ที่ 1,094 ล้านบาทนะครับเยอะมากๆพันล้านนะท่านผู้ชมครับก็แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย367ล้านบาทนะครับร้านสินค้าธงฟ้า369ล้านบาทร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ย336ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่ 17.86 ล้านบาทครับร้านโอท็อป 3.43 ล้านบาทนะครับผมขณะที่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 1,368 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางหาดไทย 1,268 ร้านค้าครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายอดเงินกว่า 1,094 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสามารถเป็นเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในพื้นที่กระบี่ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อครับท่านผู้ชมครับรวมถึงเป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กรายน้อยต่างๆเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ช่วยเอาแต่นายทุนแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็จากที่ผมไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองวันนั้นลงตลาดชำฉาที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับมีแต่คนที่ให้ข้อมูลนะครับว่าอยากให้มีต่อเป็นโครงการที่ดีนะครับส่วนไอ้ทางด้านผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าคนเนี่ยคือไม่ได้เยอะขึ้นนะคนเท่าเดิมแต่กำลังซื้อเขาเยอะขึ้นจากปกติซื้อทอดมัน30บาทก็อาจจะซื้อเป็น60-70บาท อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีต่อกันไปยาวๆเลยส่วนประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันดีอยู่แล้วแหละมีคนมาช่วยจ่ายเงินเราจากที่ปกติเนี่ยกินข้าว100บาทเราก็จ่าย100เต็มๆรอบนี้เราจ่ายแค่40ก็กินรับประทานอาหารในราคา100บาทได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สุดยอดเลยนะครับกับรายการในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถผลักดันโครงการนี้ต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับที่จังหวัดระนองอันนี้เน้นย้ำกันอีกรอบประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดระนองเนี่ยได้เปิดสนาม Challenger Creator ทั่วไทยนะครับผมชวนคนไทยเนี่ยมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกอนุว้าวนะครับก็ชวนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจับกล้องหยิบมือถือนะครับตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมนะครับจากทั้ง5อำเภอของระนองได้เลยนะครับผมซึ่งต้องทำเป็นช็อตคลิปนะครับก็เงินรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าล่อตาล่อใจมากๆนะครับรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับรางวัลอื่นๆก็มีไล่หลั่นลดหลั่นกันมานะครับรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นรางวัลของขอไปครับเป็นประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทของรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้ 35,000 บาทนะครับผมแล้วรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็นรางวัลของรุ่นเยาวชนนะครับม.1ถึงม.3รางวัลที่1นะครับอยู่ที่ 20,000 บาทครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเงี้ยครับก็จะมีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะเชิญชวนมาร่วมประกวดแข่งขันกันนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมสำหรับผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับผมขออภัยนะครับก็เป็นแค่สัญชาติไทยก็ได้แล้วนะครับส่วนแล้วก็ต้องมีการส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปเท่านั้นบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันก็ทำคลิปออกมา 2-3 คลิปเลือกไม่ได้ถูกใจทั้งหมดจะส่งไปเลย3คลิปไม่ได้นะครับต้องเลือกเพียง1คลิปเท่านั้นทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9ต่อ16นะครับความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080 คูณ 1920 ครับก็ทำภายใน 1-3 นาทีนั่นแหละครับผมแล้วก็จะต้องถ่ายทำนะครับผมในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับถ่ายทำจริงนะห้ามใช้ AI เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างภาพบุคคลสร้างภาพนั่นนี่ฉากเอ่ยใดเอ่ยนะครับสื่อจง CG ห้ามเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ผลงานเนี่ยต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกติกากันดีๆนะครับเพราะว่ากติกาก็มีความชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับผมก็สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ไปที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วกันนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสมัครแล้วก็ส่งผลงานไปด้วยเลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพูดจนมายืดยาวเลยในช่วงเวลานี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับผมก็ทางทีมงานสทภูเก็ตแล้วก็ตัวผมเองน้องดิววสุรัตน์วีระไสยนะครับขอขอบ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
6: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
7: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาท โดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุข DR คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: Top
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
4: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
9: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อคีบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่11นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารรัฐบาลเองรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะเรายังมีในเรื่องราวนะคะที่มีความที่เตรียมนะคะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะรอบแรกเนี่ยประมาณ 15,215 ครัวเรือนนะคะรวม 136.93 ล้านบาทเข้าบัญชีแล้วนะคะในวันที่8กันยายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของมท.ค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยนะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน2569นี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

การนะคะมากันที่ประเด็นที่มท.ค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศค่ะผู้ฟังร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายน2569ซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะประจำปีนี้ในวันที่28กันยายน2569นี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในส่วนของการโปรดเกล้านะคะประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะคะพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะคะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เราเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีก็คือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวค่ะก็หมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองจึงได้มีการสั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้ค่ะทั้งนี้เองนะคะกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้นายอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีค่ะประกอบพิธี

เคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะคะซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนนะคะสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะผู้ฟังก็อย่าลืมนะในวันที่28จันทร์ที่28กันยายน2569นี้กันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นเหมือนที่น้องฮานได้เกริ่นไปนะสำหรับทางด้านของปภ.เองนะเขาได้มีการโอนเงินนะคะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการโอนเงินตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมก็เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยเขาได้มีการกำหนดเงินช่วยเหลือนะคะครัวเรือน 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะสำหรับจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะคะก็จะมีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถนะคะที่จะมาตรวจสอบยอดเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องมีการผูกนะคะตรวจสอบการผูกพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อให้สามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยค่ะจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกที่น้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินก็จะได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันค่ะดังนี้เองนะคะก็ต้องไปดูนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าหรือมีการลงทะเบียนตามที่เขาได้มีการแจ้งไหมนะคะเพราะว่าเขาจะมีการโอนมาสำหรับบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นะคะกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะเตรียมรับเงิน 9,000 บาทนะคะผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงว่าเพราะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการ

0: ¡Mu, mamá! ¡Ca, ca, ca, ca, mu! ¡Aoye, sa! ¡Mu, ma, ca, ca, mu!
1: ¡Dime, rey, no, cum!
0: ¡Chap, chap! ¡Nuk, di, mean, can, na!
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเกมแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

ในช่วงที่2ของรายการนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการตั้งเป้าค่ะจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569คาดทันใช้เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคม2569ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนค่ะใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเองจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังหลักเกณฑ์รวมไปถึงการจ่ายสินใหม่ทดแทนนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการกำหนดนะคะว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนหนึ่งนะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไว้ก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะทั้งนี้เองการจ่ายค่าสินใหม่ก็จะดำเนินการภายใน15วันค่ะและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงซึ่งทั้งนี้เองนะคะในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเกินนะคะการจ่ายเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินรัฐเสียไปถือว่าเป็นการป้องกันความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมค่ะแต่จะเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะคะภาครัฐจึงได้มีการจ่ายเงินลดลงแต่การคุ้มครองก็จะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองออกมาเตือนค่ะในจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยฝ่าฝืนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวค่ะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดนเหมือนกันนะคะปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลนี้ล่ะค่ะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการกำชับนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายซึ่งทั้งนี้เองเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังนายจ้างค่ะสถานประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยหรือว่างานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะทั้งนี้เองในส่วนของถ้าเกิดว่านายจ้างนี่ล่ะค่ะหรือสถานประกอบการรับคนทำงานต่างด้าวนะที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำนะจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทหรือ 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่อต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามนะคะจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะผู้ฟังก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับนะคะจะถูกส่งต่อไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงถูกห้ามนะคะขอใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา2ปีค่ะนี่ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียวบอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีนะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะกับกิจกรรมนะคะนัดทิ้งนัดเก็บนัดเลยค่ะเพื่อทำความสะอาดบ้านเมืองพังงาค่ะซึ่งนำโดยเทศบาลเมืองพังงานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีขยะชิ้นใหญ่ในครัวเรือนอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงโซฟาเก่าค่ะหรือว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านที่ชำรุดนะคะมีขนาดใหญ่รวมใช้บริการนะคะนัดหมายให้กับเทศบาลเนี่ยเข้าไปจัดเก็บถึงบ้านได้บริการจัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ควรวางขยะไว้ข้างถังขยะหรือริมทานแล้วก็สามารถนัดหมายกับเทศบาลเพื่อให้บริการเก็บขนได้ง่ายขึ้นค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะช่องทางของการรับบริการก็สามารถที่จะเขียนคำร้องขอรับบริการณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงาแจ้งคำขอผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยสแกน QR code หรืออาจจะสอบถามได้ค่ะที่ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงานะหมายเลขโทรศัพท์076410246สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะไปรื้อถอนซ่อมแซมบ้านอาคารหรือจะเป็นขยะนะคะจากการประกอบกิจการการตัดต้นไม้ใหญ่หรือขยะที่มีปริมาณมากนะคะอาจจะต้องชั่งน้ำหนักและชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่อไปกันด้วยนะคะก็ไปกันได้นะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของเทศบาลเมืองพังงาได้มีการจัดขึ้นค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะคะติ๋วเข้มทักษะจราจรผ่านพลังสตรีนะคะถ่ายทอดสู่ความสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะก็จะมีทางด้านของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็มีการเปิดโครงการนะคะพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยสู่ชุมชนพังงานะคะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเบาะแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรรวมไปถึงความประมาทซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะจึงมุ่งให้ผู้เข้ารับอบรมเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้เหมาะสมนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนดังนั้นเองค่ะกลุ่มสตรีถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญนะของครอบครัวรวมไปถึงชุมชนในการมีบทบาทมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจะช่วยให้สามารถนำความรู้นะคะไปถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกนะคะด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะขนส่งจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่ากรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทุกกลุ่มพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเรื่องของวัฒนธรรมปลอดภัยสู่ชุมชนนะคะกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีประกันภัยหรือเปล่ารวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ในวันนี้นะคะที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะพร้อมถ่ายทอดต่อยอดไปยังสมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชนนะคะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยข้อมูลข่าวสารนี้นะประเด็นนี้ผลงานเพลงนี้นะคะผู้ฟังแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้าค่ะลากันไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับเครือข่ายกันด้วยค่ะ
ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตี
1: ทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประช
1: ุ
2: มวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุน การส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573 ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและกติกาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึง 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราว35%และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียง14%จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้ริมประสบภาพภาครายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังได้ร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง ไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
8: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทาง

0: ทางหลวง
1: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
4: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาหินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้กรมการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนหรือแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่กรมการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้าย

0: ริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
2: นายแพทย์ชลินเวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ Stroke Unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจาก 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
4: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นใน ายจ้างหรือผู้ประกันตนที่

0: ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
3: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI คลอดของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึงคลอดซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่า45%ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่า8%ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12 เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้68%ต้องสูญเสียเงินซึ่ง82%ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียง10%เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็น41%ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อู่หนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหัวจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
5: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้ผมอยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
4: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026-2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไป พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 น.และพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 น.ที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผ่านิชคาดนาครายงาน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.28 เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 78 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรและเวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง0เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวัน กรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นอ้วนก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยห radio.thailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงอบอุ่นนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าวิทยากรที่ร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นคุณหมอท่านใหม่นะ
0: คะ
1: คืออาจจะใหม่ที่นี่แต่ไม่ได้ใหม่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอน่ารักมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM นะคะสามารถรับฟังได้ที่ AM 819และ891 kHz ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นใครที่อยากจะรับชมไปด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะรวมถึงฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอปาล์มนะคะจะมาทำหน้าที่ให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คุณหมอปาล์มนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาผลักดันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนค่ะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าบางทีจังหวัดตัวเองนะยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขนาดนี้นะ
0: มีด้วยหรอ
1: มีด้วยหรอ วันนี้ไปที่ไหนคะคุณ
0: วันนี้พาไปจังหวัดแพร่
1: พาไปวัดใช่ไหม
0: ไปไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่จังหวัดแพร่มีบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นะคะบ้านนาคูหาค่ะหากว่ากำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปทำความรู้จักค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมีทุ่งนาแล้วก็แนวขุนเขานะคะจึงมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาอย่างช้าๆไปกับธรรมชาติค่ะในจุดหมายสำคัญของบ้านนาคูหาเนี่ยก็คือวัดนาคูหานะมีทัศนียภาพที่โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสีทองหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะค่ะประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนานะคะโดยมีสะพานไม้ไผ่หรือว่าขัวแตะทอดผ่านทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความงดงามของทองทุ่งที่มีขุนเขาเป็นฉากหลังค่ะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะบ้านนาคูหายังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชุมชนที่น่าสนใจชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกเมี่ยงค่ะซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชนเลยนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการเรียนรู้เรื่องหอมนะคะหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่บ้านนาคูหาก็เป็นชุมชนที่มีการปลูกแล้วก็แปรรูปหอมรวมไปถึงการนำมาใช้ในการย้อมผ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็ร่วมทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะเคยได้ยินไหมคะที่จังหวัดแพร่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าม่อห้อม
1: คยได้ยินค่ะแล้วก็เคยซื้อมาสวมใส่ด้วยสวยงามมากๆ
0: ใช่ค่ะสำหรับสายกินนะคะบ้านนาคูหาเนี่ยยังมีของดีจากธรรมชาติและผลผลิตของชุมชนให้ได้ลิ้มลองทั้งชากาแฟเมี่ยงแล้วก็เตาไม่ใช่เตาไฟหรือว
1: ่าฉันกำลังงงว่า
0: ไม่ใช่นะคะ
1: กินเตาได้ด้วยหรอ
0: เตาคือต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเตาแต่ว่าทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
1: อ๋อสาหร่ายน้ำจืดภาษาแต่ภาษาเหนือภาษาแพร่เนี่ยเขาเรียกเตาอ๋อเหมือนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: บ้านคุณเรียกว่าอะไรคะ
1: ดิฉันก็ตกใจสาหร่ายเหรอสาหร่ายสำเนียงก็อาจจะเป็นแบบอีสานหน่อย
0: ตำเตาอะไรอย่างเงี้ย
1: เตา
0: ค่ะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวเกรียบเตาแล้วก็กะละแมเตาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ลองแวะไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองที่หมู่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะ
1: ค่ะไปกินเตากันนะจ๊ะไม่ใช่เตาฟืนนะ
0: ไม่ใช่
1: เตาที่แปลว่าเตาสาหร่ายนั่นเองนะคะ
0: เตานี้ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนนะแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยดีนะคะไปดูกันค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทุกที่มีหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวใครที่จะใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวรอก่อนนะค
0: ะ
1: ไปเที่ยวสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็พฤศจิกายนก็จะได้ใช้กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและก็ความพิการเนี่ยส่งผลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมในรอบด้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทางด้านของสถาบันประสาทวิทยาเองนะคะพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาบุคลากรนะคะมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชาพินันท์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐด้วยซึ่งอยู่ในระดับดีเลยจากรางวัลเลิศรัฐ2569คือปีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพนะคะจากระดับนโยบายเนี่ยไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ย239แห่งด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุม13เขตสุขภาพแล้วก็มีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะอยู่ที่140แห่งผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอีก103แห่งค่ะซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยสถาบันประสาทวิทยาก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับทีมสหวิชาชีพด้วยมีการพัฒนาคู่มือในแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลรวมไปถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ด้านวิชาการด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดมีการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประเมินคุณภาพออกมาอันนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นสามารถเปิดสโตรกยูนิตขึ้นมาค่ะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะติดตามผลลัพธ์ด้วยก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพบริการมีการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของการพลัดตกหกล้มกันบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนค่ะแล้วก็มีประชากรวัยทำงานอายุ50ถึง59ปีกว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุโดยกว่าครึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เคยหกล้มในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายนะคะผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 1,500 รายต่อปีค่ะส่งผลให้ภาครัฐนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 2,700 ล้านบาทต่อปีผลสำรวจปี2569นะคะยังพบว่ากลุ่มอายุ50ถึง59ปีกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวแล้วก็ใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ 65.62 ค่ะมีปัญหาสายตามองไม่ชัดนะคะแล้วก็ร้อยละ 64.27 ออกกำลังกายไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มอายุ45ถึง59ปีร้อยละ 48.90 มีภาวะล้มแล้วก็ร้อยละ 11.79 ที่วางแผนปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยโดยหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำมาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนั่นก็คือรู้และประเมินปัจจัยเสี่ยงของตนเองค่ะปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะลดจุดเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มแล้วก็ขยับเพิ่มด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวค่ะโดยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมนะคะลดความเสี่ยงแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างช่วงนี้เราจะเห็นในโฆษณา
1: ดิฉันตกใจเราจะเห็นแล้วหันมาที่ดิฉันว่าฉันเป็นผู้สูงวัยก็ใกล้แล้วนะคุณใกล้แล้วนะ
0: เราจะเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในช่วงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขยับร่างกายขยับร่างกายลดภาวะลดการเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือไม่นั่งนาน
1: เนาะนั่งนานนอนนานติดจอนะคะอย่าว่าแต่เด็กติดจอเลยผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกัน
0: บางทีคนทำงานนี่แหละค่ะทำงานเพลินไงก็ทำไปเรื่อยๆจนลืมดูเวลาผ
1: ่
0: านไปหลายชั่วโมงนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายไม่แข็งแรงลงพุงด้วย
1: ลงพุงเหมือนจะเข้าตัวเองยังไงไม่
0: ลงพุงด้วยเพราะการนั่งนาน
1: นั่งนานนะคะคือการนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีการขยับตัวมันก็เหมือนกับการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณนึกออกไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาการหรือว่าออกกำลังกายเลยเมื่อไหร่ที่เรารักงานเนี่ยเราต้องรักตัวเองอันนี้มันต้องเดินแบบว่าคู่ขนานกันไปน
0: ะ
1: บางคนรักแต่งานไม่รักตัวเองไม่รักสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรักแต่ตัวเองไม่รักงานอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้เอาเปรียบสังคมเกินไป
0: ถึงได้มีคำกล่าวว่า อะไรก็แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีแรงในการทำงานหาเงิน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าหาเงิน
1: เพื่อมารักษาตั
0: วเอง
1: ไม่ใช่นะต้องดูก่อนทำงานหาเงินน่ะดีแล้วนะคะก็จะได้แบบฝึกวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาเงินมาได้ต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้ออมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะรักษาตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินหน้าอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่บั่นทอนที่นี้ก็เหมือนว่าการดื่มการกินการอยู่ทุกอย่างแหละบางคนเครียดจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ากินอาหารขยะเกินไปกินตามใจปาก
0: ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจก็สำคัญเช่นกัน
1: ถูกต้องค่ะต้องอย่าเครียดนะคะ13นาฬิกา19นาทีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไปคุยกันกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมออามคุณหมอปาล์มนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปาล์มเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะกรดไหลย้อนเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ย

0: คยมีปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันใช่ปัจจัยที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเป็นหรือเปล่าหรือคนวัยไหนเป็นกันแน่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับคุณหมออาร์มกันค่ะคุณหมอปาล์มนะคะ
1: ค
0: ุ
1: ณคะคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะคะ
0: คุณหมอปาล์ม
1: คุณต้องใส่แว่นจัดรายการ
0: ไม่ครั้งแรกเราก็ยังไม่ชินกันอ่ะตอนนี้คุณหมอปาล์มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อุ้ย
1: เสียงใส
0: ทำไมเสียงเหมือนอาจารย์อาเลย
2: มีคนเคยบอกเหมือนกันนะคะว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์อาแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าคนละคนกันนะคะ
0: คนละคนนะสวยต่างกันนะคะคุณหมอปาล์มเดี๋ยวผมจะชอบติดเป็นคุณหมออาร์มอยู่เลยคุณหมอปาล์มนะคะวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเจ้าปัญหาหลักๆเลยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนี่คืออะไรคะ
2: หลักๆแล้วค่ะจริงๆเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานแล้วนอนเลยค่ะก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะล้มตัวลงนอนเลยด้วยภาระหน้าที่การงานที่เราอาจจะเหนื่อยมาจากการทำงานเนา
0: ะ
2: แล้วเราอาจจะกินแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนแล้วก็ทุนขึ้นมาบริเวณคอได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างๆค่ะก็อย่างเช่นจะมีอาการเกี่ยวกับแสบร้อนกลางอกอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความร้อนหรือว่าแสบร้อนบริเวณกลางอกโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มื้อเย็นแต่ว่าอาจจะเป็นทั้งทุกมื้อเลยที่เราทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนราบซึ่งอาการเนี้ยมักจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหารแล้วก็อีกอาการหนึ่งเปรียวหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเนาะว่าการที่เราเรอเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนความรู้สึกเรอเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเหมือนจะรู้สึกว่าให้คุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณคอหรือว่าปากของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวหรือว่าขมในปากในคอบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกไม่สบายบริเวณอกได้แต่จริงๆแล้วว่าค่ะกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณอกเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นบริเวณคอหอยหรือว่าบริเวณปากของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนจุกแน่นเหมือนมีก้อนหรือว่าเสมหะเร็วๆติดอยู่ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ซึ่งคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์อย่างเช่นหมูกระทะชาบูหรือว่าชอบกินพวกของที่แบบกินเยอะๆในโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบมีความเครียดจากงานจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเรากินของพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะล้มตัวลงนอนเลยเนาะอาจจะเดินย่อยนิดนึงหรือว่านั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารเราทำงานได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าบริเวณคอร่วมด้วยเนาะบางคนก็อาจจะแบบไอเรื้อรังเพราะบางทีกรดมันไหลฝนมาที่คอเนา
1: ะ
2: แล้วก็อาจจะมีเสียงแหบกระแอมบ่อยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีเสมหะติดอยู่ที่คอได้นะคะใช่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมการที่เรานอนหลังมื้ออาหารหรือว่าการที่เรากินอิ่มเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมันมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันมีแบบรู้สึกแสบที่คอจังเลยหรือแสบหน้าอกจังเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพิ่งกินอิ่มใหม่ๆหลังมื้ออาหารในทางที่กระเพาะอาหารเนี่ยเรายังเต็มด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินมาอยู่อะค่ะมันก็อาจจะมีการไหลย้อนเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินเรานั่งเนาะแล้วพอเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันพวกกระเพาะพวกอาหารของเราอะค่ะมันก็จะแบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันอาจจะอยู่ในกระเพาะนั้นอยู่แล้วพวกอาหารอันนี้ค่ะมันก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไปตามหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราจากนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยค่
1: ะ

0: ติกรรมเนาะต้องบอกก่อนก็คือพฤติกรรมที่เรากินแล้วนอนเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาว่ากดไหลย้อนกินยาอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มียารักษาแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนา
1: ะ
0: แต่ต้นเหตุอะค่ะมันคือการที่เรากินแล้วนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหายดีขึ้นหรือว่าอาการกดไหลย้อนเบาลงได้ดีเร็วมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมที่ไม่กินแล้วนอนร่วมกับการทานยาแผนปัจจุบันการทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคือต้องทำแบบว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็ถ้าทานยาร่วมด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งเรามาดูกันบ้างดีกว่าเนาะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อกดไหลย้อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารที่จะมาแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่เนาะที่คนกินแล้วมีอาการกดไหลย้อนมากขึ้นซ
1: ึ่
0: งไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้จะไม่เป็นหรือเป็นหรือว่าห้ามกินของเหล่านี้ทุกอย่างก็อาจจะไม่ใช่เนา
1: ะ
0: คือคนที่เป็นนะคะก็อาจจะแนะนำให้ลองสังเกตเนาะว่ากินอาหารประเภทนี้หรืออาหารอันไหนที่กินแล้วเรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะให้จดไว้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารเหล่านั้นน้อยลงก็คือจะมีพวกอาหารที่ไขมันสูงไงเช่นที่ตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้นนั่นคือจะมีพวกชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆที่หลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือตอนที่เราเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
2: เครียดแล้วต้องไปลงที่เมนู
0: ช่วงนี้ทุกทีเลยโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะคนไทยชอบมากรวมถึงเราเองด้วย
2: คิวใจ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารทอดต่างๆเฟรนช์ฟรายไก่ทอดหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญอาหารรสจัดต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดพวกช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะก
1: ็
0: เป็นในหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอาหารเหมือนกันที่ทำให้เสี่ยงเป็นกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเคร
1: ื่อง
0: ดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มันมีกรดอะค่ะคือเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างกรดอยู่แล้วเพื่อมาย่อยอาหารแต่การที่เราอะค่ะกินพวกเครื่องดื่มที่มันมีกรดเยอะๆพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนกรดในกระเพาะเรามีอยู่แล้วพอเพิ่มกรดพวกเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปกระตุ้นอีกเนี่ยอาการกดไหลย้อนเดิมที่เรามีเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เราแสบร้อนกลางอกมากขึ้นเลอะเปรี้ยวมากขึ้นท้องอืดมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดเป็นทำให้ถ่ายเทก็คือเหมือนเรามีลมในกระเพาะมากขึ้นก็จะทำให้เราแน่นท้องอืดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแนะนำสำหรับสมุนไพรกันเลยดีกว่านะ
1: คะ
0: ว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบรรเทาอาการลดอาการกดไหลย้อนได้นะคะตัวแรกก็คือจะเป็นขิงเนาะขิงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนในเรื่องของบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนาะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดใครจะทานน้ำขิงเนี่ยก็คือแนะนำให้จิบเป็นน้ำขิงอุ่นๆได้เลยก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องมากยิ่งขึ้นเนาะหรือถ้าเกิดใครมีแคปซูลขิงของอภัยภูเบศอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือสามารถรับประทานได้เลยครั้งละ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะต่อมาเป็น
2: ขิงถ้าเป็นรูปแบบแคปซูลเนี่ยรับประทานยังไงคะ
0: จะประทานได้เลย 1-2 แคปซูลค่ะเป็นช่วงหลังอาหารก็ได้
2: หลังอาหารได้
0: ใช่ค่ะหรือว่าเป็นใครที่ไม่สะดวกทานเป็นแบบแคปซูลก็แนะนำให้ทานเป็นตัวน้ำขิงก็ได้ค่ะก็จะสะดวกบางคนชอบแบบน้ำเนา
1: ะ
0: ก็ทานได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นแคปซูลยอแคปซูลยอเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นก่อนอาหารประมาณ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะประมาณก่อนอาหารสัก30นาทีก็ได้ค่ะแคปซูลยอเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ยเคลื่อนจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกดไหลย้อนได้ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะก
1: ็
0: คือสามารถทานได้เลยเนาะเดี๋ยวย้ำอีกทีทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารได้เลย 1-2 แคปซูลนะคะก่อนอาหาร 15-30 นาทีได้เลยมื้อที่มีอาการก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีอาการทุกมื้อก็ทานเช้ากลางวันเย็นได้ค่ะแล้วก
2: ็
0: ตามอาการได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือโรคไต

0: ไปหรือว่าต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหรือว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณเภสัชกรก่อนที่จะปรับแคปซูลยอก็ได้เพราะว่ายอเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเนาะในเรื่องของการทานหรือโดสการทานเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเป็นรายเคสไปอะค่ะอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันถือว่าเป็นแบบถือว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท้องท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยทานขมิ้นชันได้เลยโดยเฉพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทานได้เลยส่วนใหญ่ถ้าขออภัยผู้เป็นของเราเนี่ยแนะนำให้ทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารแล้วทานแคปซูลขมิ้นชันเนี่ยเป็นหลังอาหารได้เลยเนา
1: ะคู่กันแบบนี้ได้ใช่ไหมทานคู่กันแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
0: ทานคู่กันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนำแบบแคปซูลยอ 1-2 แคปซูลก
1: ่
0: อนอาหาร30นาทีได้เลยแล้วก็ขมิ้นชันเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะซึ่งอย่างการท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันทำให้อาหารเนี่ยไม่ตกค้างในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นานเกินไปได้ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีค่
1: ะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณนี้สำหรับอาการกรดไหลย้อนสำหรับสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาแนะนำดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ควรปรับยังไงบ้างเนาะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนนะคะนอกจากแนะนำสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนข้อแรกก็คือต้องลดปริมาณอาหารต่อมื้อหมายความว่าคือถ้าเกิดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทานเยอะแล้วทานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นมื้อเล็กๆแบบปกติเรากิน3มื้อเนา
1: ะ
0: อาจจะแบ่งเป็น5ถึง6มื้ออย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นแบบมื้อเล็กๆแทนเอา
2: ทานน้อยๆ
0: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกด้วยการทำงานหรือการเดินทางต่างๆเนา
1: ะ
0: จริงๆก็ทานแบบ3มื้อได้แต่ว่าเราต้องทานแบบให้พอดีแต่ว่าก็ยังอิ่มแล้วก็ครบ5หมู่เนา
1: ะ
0: แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปที่ทำให้แน่นท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องค่อยๆทานให้ช้าลงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อใหญ่พวกชาบูบุฟเฟ่ก่อนนอนไม่ใช่ว่าเรากินชาบูวันนี้ 2 ทุ่มแล้ว 3 ทุ่มเรานอนเหลือ1ชั่วโมงมันอาจจะให้เวลากระเพาะตัวเองย่อยน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงให้กระเพาะเราได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็สังเกตอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีกดเป็นกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำวิธีนี้คือแนะนำให้คุณผู้ฟังอาจจะจดไว้ก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นเรากินกาแฟดำแล้วเราสึกว่าเราเหมือนมีกดเยอะจังเลยเราก็จดไว้แล้วว่ากาแฟดำทำให้เราเป็นกดไหลย้อนนะไก่ทอดชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจดไว้เพื่อกันเราลืมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความหิวของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปกินหรือกินเยอะเกินไปแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าอะค่ะดื่มให้เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งละมากๆก็อาจจะเป็นจิบระหว่างวันก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะใช่จิบไปเรื่อยๆเป็นน้ำเปล่าได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนการยกศีรษะสูงก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ช่วยเหมือนกันเนาะโดยแนะนำให้ใช้หมอนสูงหรือว่าเตียงที่แบบปรับระดับได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อยกศีรษะหรือว่าช่วงส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้สูงขึ้นสัก 15-20 เซนติเมตรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสวมใส่เสื้อผ้าให้สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าให้รวมสบายหรือแยกเข็มขัดที่มันอาจจะรัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรผ่อนคลายแล้วก็ไม่ควรเครียดเนาะหากิจกรรมทำนั่งสมาธิหรือว่าปลูกต้นไม้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความเครียดมันก็อาจจะทำให้ธาตุไฟธาตุลมในร่างกายเราสูงขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ธาตุลมในร่างกายแบบมันอาจจะทำให้แน่นท้องเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกเลอะเปียวได้นั่นเองค่
1: ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้แต่เมื่อไหร่นี่ที่เราแบบพอเป็นกรดไหลย้อนแล้วกินแต่ยาไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านพูดเนี่ย
2: ม
1: ันก็จะช่วยไม่ได้นะ
2: วนกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อย
1: ก็คือกินยาเนี่ยคุณหมอปาล์มบอกแล้วนะเกือบพูดผิดแล้วนะ

0: หมอปลา คุณหมอปลาบอกแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุเนี่ยต้องมาดูละว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาหารเนี่ยเคี้ยวเร็วหรือเปล่าบางคนเคี้ยว
1: บางคนติดนิสัยแบบ
0: กินเร็วๆอ่ะ
1: ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ไปทำงานต่อ
0: ใช่ดิฉันเนี่ยเขากินหมดไป2จานแล้วดิฉันเพิ่งยังไม่หมดจานเลยกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ชาเกินไป
1: อันนี้ชาเกินไปกินไปทำงานไปแบบนี้ก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกนะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบกลัวงานไม่ทันนู่นนั่นนี่แล้วชอบเอาอาหารเนี่ยมานั่งกินระหว่างการทำงานในจอคอมไปด้วยอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายไหมคะ
2: จริงๆแล้วค่ะที่อันตรายก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่างอะค่ะการที่เราเนี่ยรีบกินหรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการที่นำไปสู่อาการกดไหลย้อยเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราแน่นท้องอืดแล้วก็ทำให้ลมหรือว่ากรดในกระเพาะมันเยอะจนเกิดเป็นอาการกดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะ
1: ด้วยอย่างตักกินไป2คำแล้วก็ไปพิมพ์งานก่อนแล้วก็ตักกินอีก2คำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกินแบบนี้หมดคือทั้งวัน
0: ข้าวจานเดียวกินไปครึ่งวันแล้วนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะส่วนตัวยาสมุนไพรก็จะมีหลักๆเลยนะนางเอกพระเอกของเราก็มีขิงขิงแคปซูลลูกยอแคปซูลขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันกับลูกยอเนี่ยก็กินคู่ขนานกันไปได้ยอ
2: กัน
0: ยอกินก่อนใช่ประมาณ15-30
2: แคปซูล
0: ประมาณ 1-2 แคปซูลส่วนขมิ้นชันก็2แคปซูลหลังอาหารนะคะก็ลองใช้หลักการของที่คุณหมอแนะนำมาได้นะคะ
1: ค่ะ
0: คุณอ้อ
2: แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ให้คุณหมอได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาค จากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
0: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอปาล์มโทรเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะวันนี้คุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอปาล์มด้วยใช่คุณหมอปาล์มหรือเปล่าใช่แสดงว่าคุณพิสมัยเคยเจอคุณหมอปาล์ม อาจจะไปเจอที่งานอะไรนะคะคุณหมองานมหากรรม
2: งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบออยเอ็กซ์โปที่เคยไป
0: อาจจะใช่นะคะคุณพี่คุณนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีนะคะส่งสติกเกอร์
2: สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย
0: ฝากแม่ฝากตัว
2: เปิดตัวในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะ
1: คุณหมอก็จะ
2: ยินดีค่ะ
1: มาบ่อยๆนะคะมาสลับกันมากับอาจารย์อา
0: ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ฝากคำถามกันได้นะใครที่รับฟังทางออนไลน์นะคะคุณอ้อมีใครเข้ามาบ้าง
1: คุณเนกคลิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิดค่ะบอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะคุณสุพิษนะคะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยอาจจะรับชมรับฟังติดตามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายนะวันนี
0: ้
1: คุณสุพิษสวัสดีค่ะค
0: ุ
1: ณอ
0: รุ
1: ณกรนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรลมก็มาแล้ว
0: คุณบรรลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณปกิจค่ะบอกว่าสวัสดีครับนะคะรับชมอยู่ที่ชลบุรีสวัสดีทักทายกันได้นะคะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผู้จัดรายการและคุณหมอพิศรกรครับ
0: จ้าเชิญเลยค่ะ
5: ครับอยากถามเรื่องเกี่ยวกับอันกุลย้อนนะครับพอฟังแล้วไม่ถนัดเพราะการกินข้าวอิ่มตอนเย็นเนี่ยเราจะหลับนอนช่วงกี่นาทีครับ
2: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จ6โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัก2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเราถึงจะนอนเนาะอาจจะต้องเว้นช่วงประมาณ2ถึง3ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้เลยค่ะ
5: ครับ
2: ใช่ค่ะ
5: มีอาการครับเหมือนสำลักออกมานะครับ
2: อาจจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ ใช่ค่ะอาจจะกินข้าวอิ่มเกินไปด้วยแล้วก็แนะนำให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ อาจจะดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจิบๆน้ำแล้วก็เว้นช่วงก่อนการนอนสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำให้สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยเราแนะนำอาจจะต้องกินอาหารแบบไม่เยอะมากเนาะเพราะเราต้องเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
0: ต้องให้ย่อยก่อนนะคะ
2: ให้ย่อยก่อน
0: ค่ะ
5: ครับครับอย่างสมมติว่าช่วงเย็นเนี่ยจะทานน้อยได้ไหมครับเนี่ย
0: ทานน้อย
5: จนข้าวจะหนักจนข้าวจนเที่ยงแต่
2: ทานน้อยได้ไหมทานน้อยได้ค่ะแต่ว่าต้องให้อิ่มนะคะต้องให้อิ่มแล้วก็แนะนำให้เป็นช่วงก็ได้ค่ะ 2-3 ชั่วโมงได้เลย
5: ครับ2ทัพพีนะครับประมาณ2
0: ทัพพีอาจจะลดทัพพีข้าวแล้วก็เน้นผักผักต้ม
2: เน้นผัก
5: เน้นอื่นได้ไหมครับเนี่ย
2: เนื้อสัตว
0: ์คุณหมอคะถ้ามื้อเย็นนี้ผักสดไม่แนะนำใช่ไหมคะ
2: คือถ้าเกิดเป็นผักสดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องอืดถ้าทานแนะนำเป็นผักต้มดีกว่าถ้าจะทานเนาะใช่ค่ะก็แนะนำเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นผักผลไม้ถ้าผักก็เป็นผักต้มดีกว่าเพราะว่าใยอาหารมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าข้าวก็แนะนำให้ทานแบบอาจจะลดทัพพีปกติเรากิน2ทัพพีก็อาจจะเหลือ1ทัพพีหรือครึ่งทัพพีก็ได้ใช่
6: ค
2: ่ะ
0: เออคุณมนตรีเป็นบ่อยไหมคะอาการแบบ
5: โอ้เพิ่งเริ่มเมื่อคืนเนี่ยครับผมเลยฟังรายการนี่ช่วงที่ตินไทยเรื่องสุขภาพนะครับ
0: ก็เลยโทรมาใช่ไหม
5: เพชรบุเบนนะครับ
0: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องมีแบบตัวสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะถ้าหลังเมื่อเย็น
2: ถ้าเกิดมีอาการนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็แนะนำให้ลองทานเป็นแคปซูลขมิ้นชันก็ได้ค่ะ2แคปซูลหลังอาหารได้เลยเนาะเวลาที่เรามีอาการรักษาตามอาการไปค่ะแต่ยังไงอย่างนั้นก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นก็แนะนำให้อาจจะกินอาหารให้น้อยลงกับมื้ออื่นๆหน่อยนะคะ
5: ครับครับผมก็ทานขมิ้นชันมาเป็นปีแล้วครับเนี
0: ่
5: ยแต่ผมทานในช่วงก่อนนอนนะครับ
2: อ๋อได้ค่ะทานเป็นหลังอาหารก็ได้ทานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทานได
5: ้
2: อาจจะขยับเป็นแบบหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันช่วยบรรเทาอาการ
5: ผมนอนเร็วเกินไปนะครับผมกินข้าวอิ่มผมนอนดูทีวีเอาไปมาเอาทำไมถึงกำลัง
2: นอนนี่แหละนี่แหละคือสาเหตุหลักค่ะ
5: เข้าใจแล้วครับทีนี้ครับ
0: เข้าใจแล้วเนาะ
5: ข้าเข้าใจแล้วครับปฏิบัติตามหน้าที่เลยครับ
0: โอเคค่ะ
5: หน้าที่เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค
5: ่
0: ะ
5: 2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงแน่นอนครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดี
2: ค่ะ
0: คุณมนตรีนะจากชัยภูมิเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี
1: ้ถ้าต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้
0: เพราะว่าเขาจะนอนไว
2: ชอบนอนดูทีวี
0: แล้วเขาจะนอนไวทุ่มหนึ่งเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยปิดไฟในบริเวณบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านแล้วเตรียมนอนแล้ว
1: ที่บ้านดิฉันนะคะสองคนพ่อแม่ก็คือทานข้าวดึกสองทุ่มทานสองทุ่มทานมันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ย่อย
0: จะให้ย่อยแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างคุณมนตรีนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ลองปรับเหมือนที่คุณหมอปามแนะนำไว้นะคะมาอีกแล้วค่ะสายที่สองจากมหาสารคามนะคะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
7: อยากสอบถามคุณหมอสมุนไพรปรับฮอร์โมนสำหรับไวทองผู้หญิงค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนผู้หญิงเขาตอนนี้หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
7: ค่ะหมดแล้วค
2: ่
7: ะ
2: ก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามีอาการนอนไม่หลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงสวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นแคปซูลยอได้นะคะมื้อละ2แคปซูลได้เลยค่ะเป็นก่อนอาหารก็ได้เช้ากับเย็นนะคะคือแคปซูลยอเนี่ยมันมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะออกฤทธิ์คล้ายๆกันแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคปซูลยอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยทำให้ปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายค่ะก็คือสามารถทานเป็นแคปซูลยอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นอภัยบีกิบบัวแดงเสริมไปด้วยก็ได้ที่ช่วยทำให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานตามอาการได้เลยหลักๆทานเป็นแคปซูลยอได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
7: เดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งค่ะ
2: ได้ค่ะ
7: มาถึงปรับฮอร์โมนของผู้หญิงให้แบบว่ามีอะไรที่เหมือนผู้หญิงนะ
0: มีอะไรอ่ะจ๊ะ
1: เป็นยังไงคะ
0: เป็นยังไงจ๊ะ
1: มันเป็นยังไงคะ
7: มีครอบครัวอยู่นะคะ
0: อะไรนะคะ
7: มีครอบครัวอยู
0: ่
7: ฮอร์โมนมันหมดไปนะคะ
0: คุณพรอายุเท่าไหร่จ๊ะขออภัยค่ะ
7: 57ค่ะ
0: 57เรื่องของคู่นอนใช่ไหม
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: เรื่องคู่นอนอ๋ออยากจะเริ่มปรับฮอร์โมนภายในคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
2: ฮอร์โมนภายในคือหมายความว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างนี้หรอคะหรือว่าจริงๆทานเป็น จริงๆทานเป็นแคปซูลยอได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายเลยว่ามันมีสารที่มันออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนอีสโตรเจนของเพศหญิงอะค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มันจะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายให้เรากระปี้กระเป๋าแบบลดอาการพวกร้อนวูบวาบหรือลดอาการพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็สามารถกินได้นะคะแคปซูลยอใช่ทานได้เลยค่ะ
0: คุณพรหมายถึงแบบนี้ไหมหรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการคู่นอนอย่างนี้หรอคะ
7: หมายถึงทางเพศด้วยเลย
0: ค่ะอ๋อ
2: ถ้าเกิดทางเพศก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าย่ายุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแบบพวกสร้างคอลลาเจนกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ใช
2: ่ค่ะใช่ค่ะเป็นย่ายุ่มหรือย่ารีแพรก็ทานได
0: ้
2: ย่ายุ่มนะคะใช่ก็ช่วยแบบเรื่องเสริมสร้างคอลลาเจนกระชับช่องคลอดพวกมดลูกอย่างเงี้ยค่ะได้อีกตัวนึง
0: ย่ารีแพร
2: ใช่ย่ารีแพรหรือย่ายุ่ม
7: ช่างมดลูกอันนี้ยังได้เลยค
0: ่
7: ะ
0: อะไรนะจ๊ะ
7: ว่านช่างมดลูกนะคะ
0: อ๋อทานได้ไหมใช่ไหม
2: ว่านชักมดลูกก็ทานได้ค่ะแต่ว่าว่านชักมดลูกอาจจะต้องดูแบบแหล่งที่ปลูกดีๆอย่างเงี้ยอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าว่านชักมดลูกมันเป็นว่านที่อยู่แบบใต้พื้นดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งปลูกดีๆแหล่งวัตถุดิบดีๆนิดนึงอะค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
0: เอ๊ะมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่านชักมดลูกเนี่ยข้อจำกัดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรนี่มีไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่านชักมดลูกใช่ไหมคะข
0: ้
2: อควรระวังเลยเนี่ยก็คนที่แบบอันดับแรกคือคนที่มีค่าตับค่าไตผิดปกติเนา
0: ะ
2: ก็ต้องระวังเลยเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นไตวายหรือตับอักเสบหรือว่าเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังแล้วก็คนที่ให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรทานเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ทานยาคุมกำเนิดหรือยาแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนก็ได้
0: ค
2: ่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายปลายสายเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศอะค่ะถ้าเกิดอยากถามเจาะลึกมากขึ้นหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็ยังไงเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: โอเคนะคะคุณพร
7: คุณพรตัวเดียวค่ะ
0: ค่ะ
7: ลาก30ได้ไหมคะ
2: ถ้าเกิดลาก30เหรอคะลาก30เนี่ยจริงๆสรรพคุณก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคทางสตรีเนี่ยก็ช่วยได้มันจะช่วยแบบบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือลาก30มันไม่ได้เด่นในเรื่องของฮอร์โมนเพศขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อทั่วไปเลยการไหลเวียนเลือดทั่วไปกินแคปซูลยอก็ได้ค่ะว่านชักมดลูกก็กินได้
1: ค่ะโอเคนะคะคุณ
2: ส่วนใหญ่ลาก30จะช่วยเพิ่มน้ำนมซะมากกว่าเพิ่มน้ำนม
0: นะคะ
2: ได้กันนะ
7: สามารถกินด้วยกันได้ไหมคะ
0: กินด้วยกันกับอะไรคะ
7: กินลาก30กับไอ้ยอนะคะ
2: ถ้าลาก30กับยอกินร่วมกันได้ไหมคิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะแบบบางสรรพคุณอาจจะทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คิดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นยอก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
0: ค่ะสวัสดีค่ะอีกสัก
2: ขอบคุณค่ะ
0: อีกสักหนึ่งสายนะคะย้ำเบอร์ค่ะคุณพ่อค่ะ
1: เบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะบอกว่าดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมคะ
2: ดอกอัญชันนี่เด่นเรื่องบำรุงสายตาเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คืออัญชันเนี่ยเป็นสารมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะเป็นสารที่พบมากในพวกพืชผักที่มีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยหลักๆมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมาหลอดเลือดฝอยบริเวณดวงตาได้ดี แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้บรรเทาแบบว่าอาการตาล้าตาแห้งได้แล้วก็ จริงๆอันชันก็สามารถบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วก็จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เด่นๆก็จะบรรเทาอาการพวกตาลาตาแห้งเพิ่มน้ำในลูกตาได้ค่ะสำหรับอันชัน
0: ค่ะสรรพคุณมากเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะไปกันที่สายจากอุทัยธานีนะคะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะ
6: อยากถามคุณหมอนะคะมันเราเป็นพาร์กินสันนะคะแล้วทานยาอย่างก็วันละ3เวลา3ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอาหารมันจะมีผลอะไรกับพวกไตเราไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะพาร์กินสันนี่มันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะคือคิดว่าถ้าเกิดทานตามขนาดที่คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะแนะนำเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำนะคะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็แนะนำให้พบคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำดีกว่าค่ะค่อนข้างตอบยากว่าจะเป็นตับหรือไตไหมเพราะว่าจริงๆจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าตับไตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุแค่เรากินยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวหรือยาแผนไทยที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะการที่เรากินน้ำน้อยหรือการที่เรากินอาหารผิดแปลกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การถอนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยจะทำให้ค่าตับค่าไตเราเสื่อมด้วยหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรวจที่สำคัญเลยที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยก็คือควรที่จะตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดเป็นประจำทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้ค่ะที่เราจะทราบเลย
6: ตรวจปีละครั้งนะคะปีละครั้งนี่ตรวจปีละครั้งค่ะ
0: ดีแล้ว
2: อ๋อปีละครั้งดีใช่ค่ะก็แนะนำให้ถ้าเป็นพาร์กินสันแนะนำอย่างแรกก็คือแนะนำใหนัดตรวจกับคุณหมอติดตามอาการกับคุณหมอเจ้าของไข้เป็นประจำเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำทุกปีก็ค่อนข้างดีค่ะทำได้เลย
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
0: ุ
6: ณหมอค่ะขอบค
0: ุ
6: ณดีเจท
0: ั้
6: งสองด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นก
2: ัน
0: นะคะ
2: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักหนึ่งคำถามสั้นๆนะคะทางออนไลน์คุณหนุ่มไพรัตน์ค่ะบอกว่าผมป่วยติดเตียงไอเรื้อรังแล้วก็มีอาการคล้ายกับเวลาที่พูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีอาการไอจนจะอาเจียนแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปถ้าจะกินน้ำต้มขมิ้นชันเนี่ยกินได้ไหมและมีวิธีการกินอย่างไรกินได้นานแค่ไหนคะ
2: กินน้ำต้มขมิ้นชันได้ไหมทานได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าลองต้มขมิ้นชันน้ำขมิ้นชันมาสัก 1-2 เงาก็ได้เนา
0: ะ
2: ต้มกับน้ำสัก1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงาอะค่ะกำลังคิดว่าสารสำคัญหรือว่าการดูดซึมของลิกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เท่าแบบผงถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะซื้อแบบแคปซูลมาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าจะมันจะมีสารสำคัญแล้วก็ปริมาณยาค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบเงาที่เป็นแบบเงาสดเนา
0: ะ
2: ใช่ค่ะก็คือเขาถ้าเกิดเป็นแบบแคปซูลขมิ้นชันเนี่ย1แคปซูลนะคะก็คือจะมี400มิลลิกรัมเป็นผงหมดเลยขมิ้นชันทั้ง400มิลลิกรัมเนาะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงการกินแบบแคปซูลนะคะก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อคุณหนุ่มไพรัตน์นะ
0: คะ
2: แนะนำให้คุณหนุ่มสามารถแกะเมล็ดแคปซูลเนาะแล้วก็เทผงอะค่ะมากินหลังมื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะใช่แต่ว่าแนะนำให้ลองสังเกตอาการเนาะว่าอะไรที่ทำให้เรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะต้องหลีกเลี่ยง
0: โอเคค่ะคุณหมอเหลือเวลา1นาทีสั้นๆเลยนะคะฝาก
2: นี่ค่ะ
0: ติดตามเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศนะคะโทรมาได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00-5:00 PM นะคะที่เบอร์จดได้เลยนะคะ020287710นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะ020287710ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้แห่งจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาธารณสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจะแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครส ยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับวันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณว่าครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาโทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแมงมุมครับมีรูปร่างลักษณะและก็ขนาดแตกต่างกันหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากบางชนิดก็มีรูปร่างที่เรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเช่นมดหรือปูนะครับเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนะครับเมื่อถูกค้นพบแล้วนะครับกว่า 40,000 ชนิดนะครับซึ่งยังมีชนิดใหม่ๆอยู่ถูกค้นพบขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีอยู่เท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดในโลกพบที่ขั้วประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้มีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับซึ่งมีความยาวลำตัว 12-13 เซนติเมตรหรือประมาณหรือขนาดนะครับ25-33เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แมงมุมพบได้ในแทบทุกภูมิภาคของโลกไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวนอนผีเสื้อแมลงวันยุงปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางการเกษตรและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อนะครับก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อในขณะที่บางชนิดไม่สร้างใยก็มีนะครับซึ่งก็จะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็การอยู่อาศัยของแมงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆครับ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พอโคตรภูเขาหญ้ากาอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
1: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
0: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเถอะค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
2: แม่เท่าแชร์ข้าวเอาอะไรมาให้ลูกนี
3: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
2: แล้วแม่เท่ารู้มาจากไหนนี
3: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
2: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
4: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
5: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
1: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
0: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
1: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522

0: แม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
5: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
5: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะ พระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรหมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุภสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ในนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
14: รายงานอากาศประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569สภาวะอากาศเมื่อเวลาศรีนาฬิกาวันนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคนอกมีฝนหนักมากบางแห่งขณะที่ภาคเหนือในภาคออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังรายฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ราชเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้สั้นไว้ได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณระดับสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทิศใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้กลางปานกลางพัดปกคลุมได้อันมันภาคใต้ภาคกลางภาคนอกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณอันมันและอ่าวไทยกำลังปานกลางโดยได้อันมันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรคลื่นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเรือให้อันมันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณดินใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงที่13-14กันยายนนี้ขอให้ผู้ชมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาวันนี้ถึงเวลาจะเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่ง ตั้งจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่เล่นฝนหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรคลื่นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้ลมสูงสุดประมาณ28องศาเซนเซียสวันพรุ่งนี้ลมต่ำสุดประมาณ24องศาเซนเซียสวันนี้ที่ตกเวลา 18:29 นาทีวันพรุ่งนี้โดนที่ขึ้นเวลา 6:16 นาทีวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นที่เวลา10:52 นาทีและเวลา23:09 นาทีน้ำลงเดือนที่เวลา4:32 นาทีและเวลา16:56 นาทีอุณหภูมิที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 28.4 องศาเซนเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.2 องศาเซนเซียสปริมาณฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 47.4 มิลลิเมตรที่บางละอุ่นวัดได้ 10.2 มิลลิเมตรและที่นิคมปากแก่นวัดได้14.5 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
15: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง
16: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
17: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
16: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช. 1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
17: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
16: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
17: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
16: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
18: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
19: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงบ่ายๆใกล้เลิกงานนะคะบ่ายแก่ๆด้วยนะท่านผู้ฟัง15:17 นค่ะกับการอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะบ่ายสามีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวสารนะคะในหลายๆรูปแบบนี้หลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะเลยท่านผู้ฟังยังไงนี่ก็ต้องบางท่านก็บอกว่าขอว่างเว้นสักนิดหนึ่งในเรื่องของข่าวนะคะแล้วก็ถ้าว่าติดตามข่าวนี่ก็ต้องดูแหล่งที่มากันด้วยนะคะข้อมูลที่ชัดเจนแหละจะทำให้เราได้เข้าใจถูกต้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องที่กำลังเป็นกระแสสังคมในช่วงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมีอะไรที่จะมาเล่านะคะแน่นอนรายงานอากาศกันก่อนนะคะก็ยังคิดนะคะท่านผู้ฟังว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยฝนตกหนักเลยแล้วก็คิดว่าคงจะชุ่มฉ่ำกันทั้งวันนะคะช่วงเช้านี่ตกหนักมากแล้วก็จะตอนนี้เว้นช่วงแล้วนะที่ตั้งสวทระนองนะคะพื้นที่ตรงนี้หมู่ 3ตำบลบางริ้นพื้นที่อื่นตกหรือเปล่าเอ่ยท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝนของระนองสักนิดหนึ่งนะอภิสราได้โพสต์ไว้ที่เพจ Facebook ของสวทระนองFM 107.25 MHz กันด้วยนะคะก็ได้ขออนุญาตนะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะขอนำมาโพสไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้ติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะเมื่อวานนี้ฝนมากสุดเลยที่อำเภอสุขสำราญค่ะ 54.3 มิลลิเมตรรองลงมาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะ 47.4 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจัน 14.5 มิลลิเมตรอำเภอละอุ่น 10.2 มิลลิเมตรนะคะมีสถิติฝนนะคะ4พื้นที่ด้วยกันระนองเที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งฝากถึงชาวเรือด้วยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะฝนเมื่อวานนะคะได้บอกกันไปแล้วนะคะว่า 47.4 มิลลิเมตรฝน6ชั่วโมงนะคะในวันนี้ในช่วงเช้าละ 17.8 มิลลิเมตรค่ะตอนนี้ฝนสะสมของระนอง 3,068.5 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ค่ะร่องฝนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักภาคใต้ก็จะมีทุกจังหวัดเลยนะคะท่านผู้ฟังนะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะท่านผู้ฟังก็ทั่วๆทีเดียวนะสำหรับภาคใต้ในช่วงนี้นะคะในวันนี้กันก็นับดูแล้วนี่14จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังนะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะค่ะก็ตอนนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่อภิสราก็ดูสรุปรวมนะคะในของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองแล้วก็ในข้อมูลข่าวสารนะคะที่ได้รับนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เช่นเคยค่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานกันด้วยที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ในทุกเช้าก็จะมีการประชุมร่วมทุกหน่วยในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ในรายวันกันนะคะฝนตกมากที่สุดเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังที่จังหวัดบุรีรัมย์ 126.4 มิลลิเมตรรองลงมาคือจังหวัดนราธิวาส 119.6 มิลลิเมตรกรุงเทพมหานคร 107.6 มิลลิเมตรสมุทรสาคร 103.8 มิลลิเมตรสมุทรปราการ 92
1.5 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็น5อันดับนะคะที่มีฝนตกมากที่สุดเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็ไปดูในข่าวสารที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปในเช้านี้กันในเช้าวันนี้เราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างประกาศฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะแล้วก็ตอนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่13และ14กันยายนนี้ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะในช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันเอาล่ะเรื่องของรายงานอากาศสรุปให้ทราบกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเรื่องของฝนฟ้านะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้อภิสราจะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของรอบวันทันข่าวนะคะก็อย่าลืมรอติดตามรับฟังกันได้หลังครบถึงช่วงเวลา 18:00 นนะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่นะคะให้ทราบกันเมื่อวานอภิสราก็ติดตามหน้าเพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองเมื่อวานก็มีรายงานพยากรณ์อากาศ 18:00 นด้วยนะคะเมื่อวานก็จะเป็นพยากรณ์อากาศ 7:00 นเที่ยงนะคะ 12:00 นแล้วก็ 18:00 นเดี๋ยวยังไงวันนี้จะติดตามแล้วก็จะนำมาฝากกันจะดูข้อมูลอัปเดตเหล่านี้นะคะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆนะคะท่านผู้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าอภิสรานั่งอ่านข่าวเยอะมากเลยนะคะก็จะมีข่าวที่เป็นกระแสด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งนี่เราก็ต้องดูให้ดีว่าเอ๊บางครั้งนี่กุข่าวขึ้นมาสร้างข่าวขึ้นมาหรือว่าเฟกนิวส์นะคะเพื่อที่จะให้มียอดผู้ติดตามเยอะนะคะแล้วก็มียอดไลค์ยอดชมยอดแชร์กันนั่นแหละเอาล่ะไปที่สุราษฎร์ธานีนิดนึงค่ะวันนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ก็เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่าย PRD5 Open House เชื่อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลนะคะซึ่งในกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็ได้จัดที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ถนนดอนนกตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุฤทัยเลิศเกษมเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนายสุพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5มีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะพื้นที่รับผิดชอบใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนี้มีหน่วยไหนกันบ้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนมี11สถานีด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีสถานี

นุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะก็มีการพบปะเครือข่ายเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนภาคประชาชนพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับเครือข่ายในพื้นที่กันด้วยในส่วนของระนองนะคะวันนี้ก็ท่านผู้อำนวยการสวทระนองนะคะก็ได้ไปในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะรวมถึงหัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิคนะคะก็จะมีอปมช.นะคะอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านนะคะก็ไปร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอปมช.ของระนองค่ะก็ไปร่วมกิจกรรมตรงนี้กันในการสร้างเครือข่ายนะคะเราก็จะได้ทำให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดระนองได้รับทราบข่าวสารนะคะข้อมูลต่างๆซึ่งเครือข่ายของอปมช.ระนองนี่เขาก็จะมีเพจ Facebook ด้วยนะท่านผู้ฟังอภิสราก็ติดตามกันอยู่นะคะก็มีหลายท่านทีเดียวที่เราจะรู้จักกันดีนะคะในการดูแลตรงนี้เพื่อที่จะให้เราได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆในระนองนะคะได้รู้เท่าทันในเรื่องของข่าวปลอมกันด้วยท่านผู้ฟังค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงที่2นะคะกับบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่าวันศุกร์แล้วนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์แต่เวลายังไม่หมดค่ะเดินทางมาครึ่งค่อนรายการเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องข่าวที่แม้ว่าจะมีข่าวเสื่อมเสียจากพฤติกรรมส่วนบุคคลของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ต้องบอกว่าในจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของเรานะคะแล้วก็ชื่ออำเภอและชื่อจังหวัดนี้ก็จะหลายๆท่านบอกว่าเป็นชื่อที่เพราะทีเดียวนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เราก็จะเรียกกันว่าจังหวัดอยุธยานะคะชื่อเต็มๆนะคะก็เนื่องจากเคยเป็นพระนครนั่นเองค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะแม้ว่าจะมีข่าวเสื่อมเสียจากพฤติกรรมส่วนบุคคลของอดีตเจ้าอาวาสหรือสมีโชนแต่ในทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญแล้วก็คงความศักดิ์สิทธิ์มายาวนานกว่า670ปีทีเดียวค่ะในด้านประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญในวัดนะคะก็สรุปนะคะท่านผู้ฟังว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ประวัติความเป็นมาและบทบาททางประวัติศาสตร์การสถาปนาสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896หลังเสด็จขึ้นครองราช3ปีณบริเวณตำบลเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่ประทับเดิมก่อนย้ายไปสร้างพระราชวังที่บึงพระรามเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสร้างชาติค่ะสมัยอยุธยาก็ถูกใช้เป็นที่ตั้งทัพของพม่าในคราวล้อมกรุงรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นสถานที่โศกันและผนวดของเจ้าตรัสน้อยในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นสถานที่จัดงานพระเมนสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นสถานที่ต้อนรับทูตชาวสิงหลหรือลังกาเพื่ออาราธนาพระสงฆ์สยามวงศ์ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาปีพุทธศักราช2293ค่ะและมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1นะคะก็ได้มีการอัญเชิญพระรูปพระเจ้าอู่ทองจากวัดพุทธไทยสวรรค์ไปลงไปดัดแปลงเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานณหอพระเทพบิดรกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่4ได้เสด็จมาพระราชทานพระกฐินทางชลมารคในสมัยรัชกาลที่5ประชาชนได้ร่วมการปฏิสังขรณ์ยอดพระปรางนะคะซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2441ค่ะการขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ค่ะศาสนวัตถุและสถานที่สำคัญภายในวัดนะคะพระมหาธาตุปรางประธานสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลจากขอมประดิษฐานพระเจดีย์ทรงปราสาทยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายในท้องพระคันธาตุค่ะแล้วก็พระระเบียงล้อมรอบองค์พระปรางประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งโดยรอบมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรัศมีพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัชกาลที่5นะคะส่วนพระอุโบสถค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปใหญ่3องค์พร้อมใบเสมาหินฉนวนคู่ขนาดใหญ่8ทิศนะคะใบเสมาหินชนวนคู่ขนาดใหญ่8ทิศศิลปะอยุธยาตอนต้นวิหารนะคะพระพุทธไทยสวรรค์ประดิษฐานองค์พระพุทธไทยสวรรค์พระนอนหันพระเศียรไปทางทิศตะวันตกค่ะตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารทรงไทย2ชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิทศชาติชาดกมารพจนและภาพ พระพุทธโคสาจารย์ไปนมัสการพระพุทธบาทที่ลังกาเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะพระอนุสาวรีย์กษัตริย์3พระองค์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าอู่ทองพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรและพระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถนะคะท่านผู้ฟังก็ประวัตินะคะของวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวัดที่ถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็คงความศักดิ์สิทธิ์มายาวนานกว่า670ปีนะคะนำมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะในเรื่องของ AI นกกระซิบนี่ล่ะทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SME เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะในเรื่องของ AI นกกระซิบนะคะแล้วเรามาดูนะคะในการเปิดตัวโครงการนี้กันนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงนะคะแต่ยังขาดเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาค่ะ AI นกกระซิบก็เป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าประเภทอื่นรวมถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยข้อมูลดังกล่าวก็สามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ด้านธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็ได้จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินก็จะเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุดคือ3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยก็จะเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีจะคงที่2ปีแรกนะคะแล้วก็มีสินเชื่อ 10,000 วงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อทางด้านธนาคารออมสินก็จะทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเหงนะคะนกกระซิบวงเงินก็สูงสุด 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนนะคะหรือว่าดอกเบี้ยร้อยละ77ขออภัยค่ะดอกเบี้ยร้อยละ75สตางค์ต่อเดือนนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลยอดขายประวัติรับชำระผ่าน QR code และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการสนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อNano Plus และเครดิต Plus กันด้วยค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันและผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทนะคะก็ตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมก็เริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ค่ะทางธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยก็ยังจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายในโครงการกันด้วยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะว่าท่านจะเข้าข่ายที่ได้รับสินเชื่อตรงนี้กันไหมนะคะก็หยิบมาฝากกันค่ะเมื่อวานท่านผู้ฟังเป็นวันป้องกัน พิษสุนัขบ้านะคะเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองก็ได้ระดมนะคะทีมก็ได้บูรณาการการทำงาน2หน่วยด้วยกันหลักคือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองกับสำนักงานปศุสัตว์เขต8นะคะได้ลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะคะจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่10กันยายนนะคะกิจกรรมนะคะก็มีการบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและก็เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงลดโอกาสการเกิดและแพร่กระจายของโรคในพื้นที่แล้วก็มีหมาและแมวที่มีประชาชนในพื้นที่กระเปอร์นะคะนำมาเข้ารับบริการ44ตัวก็เป็นสุนัขนะคะเพศเมีย3ตัวนะคะแล้วก็มีแมวเพศผู้11ตัวนะคะแล้วก็มีแมวเพศเมีย30ตัวเพศเมีย30ตัวท่านผู้ฟังก็นึกดูแล้วกันถ้าว่าไม่มีการผ่าตัดทำหมันเนี่ยจำนวนประชากรต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆแล้วก็ถ้าว่าเพิ่มขึ้นแบบนี้บางครั้งนี่เจ้าของสัตว์เลี้ยงนี่ก็อาจจะสู้กับรายจ่ายค่าอาหารในแต่ละวันนี้ไม่ไหวแน่ๆเลยนะคะยังไงก็การควบคุมจำนวนประชากรก็ถือว่าดีที่สุดเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ติดตามข่าวสารกันละว่าจะมีการลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันที่ไหนกันท่านมีสัตว์เลี้ยงอยู่นี่ก็ควรที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เราไปแจ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านอยู่นะท่านติดเขตอบต.นะคะก็ไปแจ้งข้อมูลตรงนี้กับอบต.หรือติดเขตเทศบาลก็ไปแจ้งทางเทศบาลนะคะเวลาที่มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณละเข้ามานะคะในพื้นที่ตรงนี้ในเรื่องของการขอวัคซีนในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันต่างๆนี่ก็จะได้นะคะมีข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้อยู่ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านมีจำนวนกี่ตัวท่านก็จะได้นำไปเข้ารับบริการเมื่อมีการลงพื้นที่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นกันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าฐานข้อมูลนี่สำคัญทีเดียวในการเก็บข้อมูลนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นประชากรสัตว์เลี้ยงนะคะหมาและแมวก็จะทำให้การดำเนินการควบคุมในพื้นที่เป็นไปมีประสิทธิภาพกันด้วยมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นก็ต้องไปอัปเดตข้อมูลสัตว์เลี้ยงลดลงก็ต้องไปแจ้งนะคะอัปเดตข้อมูลตรงนี้กันจะทำให้ในการบริหารจัดการในพื้นที่นี้ประสบความสำเร็จและจะมีผลในเรื่องของการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงควบคุมในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจจะนำมาสู่คนกันได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวเลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะ
2: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรน้องกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
6: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ท่านกำลังรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเวลาแป๊บเดียวเองนะท่านผู้ฟังก็จะหมดเวลากันแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพบกับอภิสราอีกรอบหนึ่งในช่วงรอบวันทันข่าวนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา18นาฬิกานะคะเดี๋ยวจะนำข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่นำเข้ามาใหม่นะคะให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็จะกลับมาเจอท่านผู้ฟังที่รักกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้จะปิดท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเสนอเป็นตอนที่314ทางภาระจำยอมคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะกับคุณพดุงศักดิ์ศรีลิพรเขตนิติกรปฏิบัติการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากจบนะคะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วบ่าย3มีเรื่องเล่าก็ถือโอกาสร่ำลากันเลยนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ภาระจำยอมนั้นจะเกิดได้2อย่างครับเกิดโดยผลของกฎหมายหรือโดยนิติกรรมปกติแล้วนะครับภาระจำยอมหมายความว่ามันจะมีที่ดิน2แปลงที่ดินแปลงหนึ่งถือเป็นทางที่เป็นภาระยะทรัพย์ซึ่งหมายความว่าที่ดินนั้นต้องยอมรับกรรมบางอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินอีกที่หนึ่งที่ติดกันซึ่งเรียกว่าสามายทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1387ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการได้มาของทางภาระจำยอมภาระจำยอมเนี่ยสามารถได้มาคือหนึ่งก็คือโดยนิติกรรมนิติกรรมสามารถจับมือคู่กรณีที่เป็นทางภาระยะทรัพย์และทางสามายทรัพย์ไปที่ที่ดินหรือสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนอีกทางหนึ่งก็คือโดยผลของกฎหมายโดยผลของกฎหมายนี่ก็คือจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1401ก็คืออาจได้ทางภาระจำยอมโดยอายุความอายุความได้สิทธินี้เราก็ต้องไปดูเกี่ยวกับสิทธิ์ของการครอบครองปรปักษ์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1387ในการนับอายุความเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เวลา10ปีในการครอบครองปรปักษ์ตรงนั้นตัวอย่างเช่นมันมีที่ดินแปลงนึงครับของนาย A อันนี้เป็นที่ดินไม่มีทางผ่านเลยครับสู่ถนนทางสาธารณะจะผ่านทางนี้ได้ต้องข้ามผ่านที่ดินของนาย B เพื่อจะออกสู่ทางสาธารณะได้นาย A จึงไปขอกับนาย B เพื่อไปจดทะเบียนให้นิติกรรมดังกล่าวครับขอให้เป็นภาระจำยอมโดยทางนิติกรรมถ้าเกิดโดยทางนิติกรรมก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อจะให้มันมีผลในการที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวโดยการตกลงกันของทั้ง2ฝ่ายอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาครับว่าต้องเป็น10ปี5ปีแค่2ฝ่ายตกลงกันและจับมือกันไปที่ดินอาจจะมีค่าธรรมเนียมให้แก่กันเป็นรายปีก็ว่ากันไปตามที่ตกลงครับแต่สมมุติว่านาย A ไปขอนาย B แล้วนาย B ไม่โอเคครับที่ฉันไม่ผ่านแต่นาย A ก็เดินผ่านทุกวันสู่ทางหาหน้าทุกวันนาย A ซึ่งเดินผ่านเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วเดินผ่านโดยเปิดเผยสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นดินลูกรังหรือจะเป็นดินถนนซีเมนต์โดยสงบเปิดเผยมีเจตนาเป็นเจ้าของพ้นระยะเวลา10ปีอย่างเช่นเดินผ่านตั้งแต่ปี60ต่อมาเมื่อปี70ขึ้นไป

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
8: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชคและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัด

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดาราสมจิตค่ะแล้วก็ห้องส่งด้วยก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัสตาเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับสำหรับคณะของอนุบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนางสุดพุทธไทยเลิศเกษมครั้งนี้มีโครงการหนึ่งที่ตะกี้เลยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับทางด้านของการสัญจรนอกพื้นที่ของสวทสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ 89.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM นะคะพร้อมทั้งระบบ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้ง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ทั่วพูดทั้ง3คลื่นนะคะเพราะว่าสวทสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทั้ง3คลื่นเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้รับได้ต้อนรับสำหรับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดรุ่งไทยเลิศเกษมนะคะในโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวปมช.นะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่ของหอกระจายข่าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์ซึ่งก็เป็นที่อยู่ของทางผู้ใหญ่สะพรเพชรรักนะคะซึ่งก็เป็นในช่วงของการสัญจรในภาคบ่ายของวันนี้ด้วยค่ะกับโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวนะคะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนอกจากในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ PRD Service ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะมาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระกันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นทีมงานของสวทเชียงใหม่นี่เป็นแม่ขายค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD Service เลยในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ
1: ช่วง

0: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องแบบทันข่าวใต้ข่าววันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีแบบช่วงของพยาดีสูตรด้วยค่ะคาดว่าจะไม่ทันเพราะว่าเรามีข้อมูลยาวค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะมีผู้ดำเนินการถึง3ท่านเลยวันนี้มีทั้งผู้ดำเนินการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้ดำเนินการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องกับผู้คนการดูที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดขึ้นนี่ไงซึ่งบอกว่ารับเพียงแค่300คนนี่ซึ่งก็รับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569นี่เป็นมาอย่างไรอะไรยังไงก็ติดตามกันในช่วงของรู้เรื่องรักแผ่นข่าวใต้ค่ะกับน้องมุกองค์ปีวงวชิระค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะหนูอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคณาวานิชเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะค่ะไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอมิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิชญาศาสนาค่ะนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกแล้วมันน่าจะเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องมั้ยคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจะมี3ครั้งนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
1: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยคือเป็นกิจกรรมระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.คะซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
2: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กสูงถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่ะพอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
1: ะ
2: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่
1: ะ
2: เราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
1: ค่ะทั้งพี่อนุรัยหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะ
4: ค่ะเลยค่ะก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส งเสริมกิจกรรมต่างๆนะคะให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานหมั่นทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วล่ะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครจะเป็นทางไหนได้บ้างคะ
4: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรันไม่ใช่ฟันรันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
1: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ อยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่หนึ่งคนก็พาน้องไปคนหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งครอบครัวแล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วยก็รวมเป็น3คนก็คือหนึ่งครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าในหนึ่งครอบครัวต้องมีกี่คน
4: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็นหนึ่งครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานๆมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็นหนึ่งครอบครัวค่ะ
1: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้นะหรือจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะไ
4: ว้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหรือว่าสมมติถ้าเกิดเพราะสำคัญจะต้องมีลูกถูกต้องไหมคะ
4: ใช่
1: ที่สำคัญมากค่ะโอเค
4: ลูกก็ได้หลานก็ได้
1: หลานก็ได้ก็จูงมือกันไป
4: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุน้องๆก็คือเหมือนเด็กแล้วก็เยาวชน
4: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2ถึง15ปี
1: อ๋อ2ถึง15ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2ถึง15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องมั้ยคะคะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุกแค่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาเฮียอาจจะมีกิจกรรมรวมๆหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพอหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
2: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็จะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
2: ไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่ไหนก็ได
1: ้สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ค่ะได้มั้ยคะแค่ว่าคราวนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
2: ค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมมั้ยคะ
3: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะจะเทรนการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะชี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรค่ะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรามีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสำหรับสุขภาพจิต
2: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
1: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้นะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วเผื่อคุณผู้ฟังอยู่แล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสันลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค่ะ
2: ก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสันลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่ะก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
1: ก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะหมอคะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่หมอบอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะ
2: ค่ะค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
1: ค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะพอมุกแอบถามมีเรื่องอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดหรือว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนด์หรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารับคำปรึกษาค่ะ ค่ะในปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้เยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งที่รองสภสถาบันหรือว่าทั้งนักสังคมอะค่ะถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ปกครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการ
4: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงเนี้ยค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะยิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรา

0: สมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่ไปในเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
2: โครงการดูดีหนึ่งช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็นั่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบ walk in ด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องมุกอรประวีวงศ์วชิรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาก่อนท่านค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนท่านข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับคุณเอกพันธ์หนูวัวนะคะช่างผลิตคู่คมเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวทในเจ็ดจังหวัดภาคใต้เป็นวันต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนับสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขพูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาครายการต้านร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะ

0: คุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดอองมาเจสเตย์ณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสารสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบทได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสารให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่มีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กันที่กลุ่มของช่างทอช่างปักผ้ากะเหรี่ยงที่นี่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้กับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานผ้าทอกะเหรี่ยงและยังคงดูแลกลุ่มช่างทอที่ถือเรียกว่าเป็นแม่ครู

0: ดีค่ะส่วนแม่ครูสมศรีแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีปริชาวโดกันอยู่แม่หมิงปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปกติว่าเลือมุกคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าที่แรกนี้ทอผ้าเก็บไว้ใช้ผู้หญิงทุกคนเพราะทอผ้าเป็นเพราะว่าเสื้อผ้ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นความรักของเผ่าพันธุ์ของเราคือเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มมีความจำเป็นมากแต่แรกๆก็ต้องเด็กก็เรียนจากแม่เรียนจากแม่แล้วก็แม่สอนให้ทอและหลานมาก็ทำเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผ้าพันธุ์ปีหลวงมาสนับสนุนให้

0: เขาก็มันทำให้ชีวิตประจำวันอ่ะคนเราทำใช้น้อยลงแล้วก็เอาเสื้อยืดกางเกงวอร์มอะไรมาใส่แล้วก็คิดว่าเอ้ผ้าของเราลายของเราเราก็เป็นเราเราก็คุณเราเพราะว่ามีท่านสนับสนุนให้ดูแลเราทีแรกก็พอใช้พอให้คนที่เรารักหลานมาก็ไกลเวลาได้สูงหลานมาก็ไกลเวลาได้หลักเพราะว่าทำแปลงให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ได้ด้วยบางคนอ่ะเป็นลูกปกยอแท้ๆยังไม่มีเสื้อปกยอสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเพราะว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชวอพ่อแม่ต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกของปกยอแต่ว่ามันมีความหมายทุกคาบตองทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนที่ใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่สำคัญอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่างธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่างหั่นยาวนี้เราไปทำบูมันมีสินสารแล้วเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูที่เขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนุ่มรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่างปกติเนาะทำไปไกลไปไรได้เนาะย่างปกตินี่ใบละ100-200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะคือแม่สีหรือแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปกากะยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทำให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปกากะยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
0: ่บางครั้งก็1-3คนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็7-8คนบางครั้งก็20-20 คน
1: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
0: ประมาณ24 คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างก็มาทำงาน
1: เป็นอาชีพเสริม
0: ใช่อาชีพ
1: หลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทางดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
0: โบราณค่ะ
1: ย่ามนี่มีกี่ประเภทคะของพี่นุ
0: ้ยก็มันจะมีเยอะมากนะร้อยใบก็ร้อยลายอะค่ะเยอะมาก
1: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ่แบบใหญ่ก็มีเลย
0: ใหญ่เพราะว่าอันนี้ก็ใช้สมัยก่อนอะมันไม่มีกระสอบเนาะใช้ย่ามใบใหญ่นี่เลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวฟักทองก็ใส่นี่พับหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
1: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
0: ดอกไม้ก็ใส่เนี่ย
1: เสื้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงาน
0: นี่คือว่าย่าม
1: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืน
0: เป็นงานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได้
1: ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
0: ผ้าทอนี่ขายประมาณ100-200แต่ถ้าทำโดยนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
1: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: ใบนี้5,500
1: ใช้เวลาปักนานไหม
0: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณ
1: เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
0: เพราะว่าไม่ได้ทำทั้งวันนะ
1: ค่ะ
0: ทำช่วงที่เวลาว่าง
1: ทำในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
0: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าเขาไปงานได้งานที่
1: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนำดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
0: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต่จะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มันทำสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดำอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดำอันนี้ก็ขาวดำเนี่ยค่ะ
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: ใช่
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: จะง่าย
1: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มนะตอนนี้ บ้านแม่มิงที่บ้านแม่มิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วยในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
2: อันนี้ลายคนเราสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทำคนตัวน้อยแน่นอนแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทำตัวใหญ่
1: ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่เป็นคนตัวใหญ่แล้วนี่จะทำแบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
2: ไซส์ใหญ่ใหญ่ใหญ่ด้วยเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
1: ใหญ่หมดเลย
2: เราเกิดมาน่ะอยากจะทำความดีไว้สักอย่างหนึ่งนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเพราะว่าน่ะวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีว
1: ันยังอยู
2: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
1: ชื่อมีชื่อไหมคะมีชื่อลายไหม
2: อันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
1: ค่ะ
2: อันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่านดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
1: หนึ่งผืนสร้างเป็นชีวิตของพี่น้องปากกาเกยออยู่ในนี้หมดเลย
2: ที่อยู่ข้างเรา
1: อย่างที่แม่ครูสิงห์พูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
2: แต่ชีวิตไม่มีวันตายมันจะ
1: แต่ลายผ้าก็ยัง
2: ลูกหลานจะได้จำเราได้ว่านี้คือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได้
1: เป็นเป็นผ้าของป้าสมศรี
2: ค่ะ
1: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่างปัก
2: มาแล้วก็ทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี่ค่ะ
1: เกิดมาต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนหนึ่งก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
2: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่จะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวันสวยไหมสวยจะใส่กางเกงยีนสวยไหมสวยใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็เราก็เป็นเราก็คือเราไปไหนเราก็มั่นใจแต่บางคนนี่เสื้อตัวเองแท้ๆนะเวลาเข้าห้างไปไหนไปสนามบินไม่กล้าใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
1: ก็คือว่าแม่ศรีต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนาะภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับกระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปักดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างทอยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมต

0: าปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายหลักชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่ส่งตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพระราชดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อสร้างความรู้นะครับอะไรขาดหรือว่าอะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได
0: ้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ที่มีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แพร่ถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: องค์ท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกองค์ท่านก็บอกว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการดูแลรักษาการบำรุงรักษาหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงาน
2: ค่
1: ะแล้วแรงณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็แค่เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการดูแลรักษาใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเดิมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
1: ดังนั้นที่เราเห็นเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ครับด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านต่างของทุกคนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดี
0: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการปลูกป่าในใจคนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

0: ากช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: แม่จื้อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายติ่งจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกให้ไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยอมมากว่าดีใจขนาดแล้วว่าเคยเนาะดีใจจนบอกว่าถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นพระถุงผ้าติ่งจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีติ่งจกไว้แต่แม่ซายไปเพิ่นตักที่แม่ซายแล้วพึ่งใจแม่ประทามที่เฮาซายเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซายเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาใส่เพิ่นสนใจที่เฮาใส่ดีใจบ่ก็ถูกก็หวังว่ารุ่นหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังก็มันจะอยู่ด้านหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ. 249จ้ะ2549ครับ
0: คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปี่ยงตั้งสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: Everyday English
13: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้นพีเอ็มซอกจุดหาสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฟุ้นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผ่าสาการเกษตรไม่เผ่ารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผ่าควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: Everyday English
5: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนะคะและในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกคำหนึ่งค่ะคำนั้นก็คือคำว่า enthusiasm enthusiasm สะกด enthusiasm enthusiasm สำหรับคำว่า enthusiasm ค่ะจะมีความหมายนะคะหลายความหมายด้วยกันค่ะโดยหลักๆก็ได้แก่ความกระตือรือร้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงความมีศรัทธาแรงกล้านะคะก็คือศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมากนั่นเองซึ่งคำนี้นะคะก็มีลักษณะคล้ายกับความหมายของคำว่า ardor หรือ eagerness ดังที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วนั่นเองแล้วก็นะคะเป็นลักษณะของความกระตือรือร้นหรือความศรัทธาที่มากกว่าคำว่า evidenceที่เพิ่งจะนำเสนอไปนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะคำว่า evidence นั้นถ้าคุณผู้ฟังยังคงจำได้นะคะก็มักจะเป็นไปในลักษณะที่ว่ามีความกระตือรือร้นผสมกับมีความร่าเริงหรือว่าเบิกบานนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนบางคนนั่นเองนะคะแต่ว่าคำว่า enthusiasm ของเราในวันนี้มักจะเป็นความกระตือรือร้นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นพักๆค่ะไม่ได้มีไปตลอดนะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นบางคนนะคะก็มีความกระตือรือร้นหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะหัดเล่นเปียโนแต่ว่าพอไปเรียนเข้าจริงๆกับครูสอนเปียโนแล้วก็อาจจะเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่ายากแล้วก็อาจจะหมดความพยายามหรือว่าหมดความกระตือรือร้นไปเองก็ได้คือกลายเป็นว่าไม่แอ่งแล้วฉันไม่อยากเล่นแล้วนะคะก็เป็นไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านะคะมีลักษณะนะคะที่เป็นความกระตือรือร้นในแบบนี้ค่ะก็ให้ใช้คำว่า enthusiasm นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะJoy's enthusiasm for writing increased after her short story was published. อีกครั้งนะคะ Joy's enthusiasm for writing increased after her short story was published. ความกระตือรือร้นของ Joy ต่อการเขียนเพิ่มพูนขึ้นหลังจากที่เรื่องสั้นของเธอได้ลงพิมพ์นะคะซึ่งหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเขียนหรอกแต่พองานได้ตีพิมพ์ก็กลายเป็นรู้สึกว่าอยากจะเขียนมากขึ้นนั่นเองอีกตัวอย่างประโยคนึงค่ะ Some elderly people lose their enthusiasm for living อีกครั้งนะคะ Some elderly people lose their enthusiasm for living ประโยคนี้ค่ะมีความหมายว่าผู้อาวุโสบางคนสิ้นความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่นะคะผู้อาวุโสบางคนสิ้นความกระตือรือร้นที่จะมีชีวิตอยู่นะคะก็คืออาจจะเป็นการมองไปแล้วนะคะก็คือแล้วก็มองกลับมาที่ตัวเองแล้วรู้สึกว่าความมีชีวิตชีวาหรือว่าความสดใสของวัยได้หายไปแล้วก็เลยกลายเป็นไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองซึ่งถ้าเราต้องการจะอธิบายความหมายในลักษณะนี้ก็ให้ใช้คำว่า enthusiasm เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address ค่ะ thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่จะติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: วัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอ4วันตั้งแต่เวลาประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับวันศุกร์ที่11กันยายน2569ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับน่าจะเกือบ2สัปดาห์เต็มแล้วนะฝนตกมาแทบทุกวันเลยแล้วก็ตกหนักซะด้วยนะครับเนาะถึงแม้ว่าบางช่วงจะหยุดไปมีแดดออกมาเล็กน้อยนะก็ตกมาอีกแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะโดนฝนโดนน้ำโดนฝนเนี่ยไม่เจอแสงแดดเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราก็จะป่วยได้ง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆเนี่ยโอ้โหลึกเขียวครึ้มเลยแล้วก็ทำให้เป็นพาหะของนะครับสัตว์นำเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรต่างๆนี่มักจะซ่อนตัวหลบอยู่ตามที่ชื้นที่แฉะต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องคอยปัดกวาดเช็ดถูเก็บบ้านให้เรียบร้อยนะรวมถึงดูนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันอุ้มน้ำมากๆเนี่ยบางที่ล้มลงมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยฝนระนองตกหนักจริงๆแล้วก็ตกนานด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองเช่นเดิมครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับก็นำสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังช่วงยามเย็นๆแบบนี้ก็เพื่อที่จะสร้างพลังกายพลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการยามเย็นกับทางสวทรนองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
0: ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ผนึกกับอีก6หน่วยงานลงนาม MOU ส่งเสริมการเกิดพัฒนาเด็กเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศนะครับนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้นายกิติอินทรกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU กับอีก6หน่วยงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนที่ห้องสัมมนา B1-1 นะครับชั้น B1 อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่ง MOU ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาวะของหญิงตั้งครรภ์และเด็กเยาวชนนะครับตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพประชากรของประเทศซึ่งการบูรณาการภารกิจองค์ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีและทรัพยากรของในงานที่เกี่ยวข้องก็จะช่วยส่งเสริมป้องกันดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีคุณภาพเท่าเทียมและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การบูรณาการความร่วมมือด้านนโยบายมาตรการและทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายร่วมกันโดยการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทย 2. ร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพการศึกษาการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์แม่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สามารถเชื่อมโยงและเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับ4. เสริมสร้างระบบสนับสนุนทางเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนสำหรับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีขอบเขตความร่วมมือดังต่อไปนี้นะครับ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชนและครอบครัว 2. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการการคุ้มครองทางสังคมและการช่วยเหลือเด็กเยาวชนหญิงตั้งครรภ์แม่และครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบกับปัญหาทางสังคม 3. สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมภาคประชาสังคมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครอบครัวและ 5. นะครับสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสถานการณ์ทางสังคมครอบครัวเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการร่วมกันนะครับไปต่อกันที่กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้โพสต์เตือนภัยให้ระวัง SMS ของมิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็หลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำนะครับหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายให้ตรวจสอบใบสั่งผ่านทางรัฐ Policecare PTM เท่านั้นนะครับพลตำรวจโทนิธิกรจินตนากานนท์นะครับผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยว่าปัจจุบันพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระดังนั้นนะครับจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ฟังนะครับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่ามีใบสั่ง e-ticket ค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับโดยอาจต้องใช้ความนะครับข้อความดูน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้ดำเนินการเช่นอ้างว่าชำระภายใน15วันลด 50% นะครับเพื่อจูงใจนั่นเองแล้วก็สร้างความตกใจทำให้ประชาชนรีบกดลิงก์โดยไม่ทันตรวจสอบนะครับซึ่งจากพฤติการที่พบมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความลักษณะว่านะครับRTP ท่านมียอดชำระค้าง e-ticket โปรดชำระที่แล้วก็จุดๆๆนะครับแล้วก็แนบลิงก์ย่อเมื่อกดเข้าไปจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งของจราจรพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับดังนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการนะครับหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นข้อความที่เร่งให้ชำระเงินนะครับหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตนเองนะครับก็คือนะครับถ้าท่านใดที่รู้ว่าตัวเองถูกใบสั่งนะครับออนไลน์มาเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าก็คือสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าสู่เมนู บริการทั้งหมดยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็ชำระค่าปรับได้นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้อีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นนะครับทางนี้นะครับทางท่านตำรวจเขาก็ย้ำว่ามี SMS แจ้งใบสั่งอย่ากดลิงก์เป็นอันขาดนะครับหากต้องการตรวจสอบใบสั่งค้างชำระให้เข้าแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ทางการด้วยตนเองเท่านั้นอย่าใช้ลิงก์ที่แนบมากับข้อความนะครับเพราะมิจฉาชีพสามารถสร้างเว็บไซต์ปลอมให้มีข้อมูลรูปแบบขายระบบจริงรวมถึงข้อเสนอเรื่องส่วนลดค่าปรับเพื่อเร่งให้ประชาชนรีบตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นนะครับทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ให้ดำเนินการสืบสวนและก็ติดตามกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพฤติการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับ SMS หรือว่าเว็บไซต์ที่มีลักษณะต้องสงสัยให้เก็บข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับทางนี้นะครับสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้ำกัน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเหมือนที่หลายคนคิดมันเต็มไปด้วยสารพิษที่ทำลายปอดหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งอย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตของคุณหยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกันค่ะ
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3ครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆยามเย็นๆแบบนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับช่วงอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็เวลาก็เย็นแบบนี้นะบางท่านก็อยากจะรับประทานอะไรอุ่นๆร้อนๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นยิ่งขึ้นนะนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าฝนก็ตกอากาศก็เย็นไปหมดเลยแดดก็ไม่ออกนะบางครั้งเนี่ยเรารับประทานอาหารที่มันร้อนหรือว่าอุ่นหรือว่าสุกปรุงใหม่เนี่ยโอ้โหนะครับทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาเลยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดกระจมูกน้ำมูกไหลนะครับเนาะลองรับประทานอะไรร้อนๆแล้วก็เป็นอุ่นเป็นต้มอะไรประมาณนี้โอ้โหรับรองโล่งเลยนะครับเนาะยังไงก็ลองรังสรรค์เมนูเองแล้วกันนะครับเนาะแต่ถ้าใครที่มีกับข้าวในตู้เย็นอยู่แล้วนะก็ต้องรับประทานยังไงก็ปรุงกันเองละกันแล้วก็เลือกรสชาติตามใจชอบละกันนะเพราะว่าบางครั้งในฝนมันตกหนักจริงๆเลยคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ออกมาลำบากนะบางครั้งชีวิตมันก็ต้องแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละกันเนาะเราต้องวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยเหลือเกินนะเราจะทำยังไงดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเปียกขับรถไปซื้อกับข้าวกลับมาก็เปียกนะครับเนาะกับข้าวก็เปียกนู่นนี่นั่นเลยทำให้ชีวิตเราลำบากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันเล็กน้อยละกันนะครับเนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยแล้วก็ฟังรายการวิทยุจากสวทรนองไปด้วยนะครับช่วงนี้ทราบกันดีว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะระนองโหนี่ฝนตกลงมานะครับเนาะว่ากันว่าประมาณ 3-4-5 เดือนที่มาผ่านมาแล้วก็ว่าได้ต่อเนื่องเลยนะแล้วก็บางช่วงตกติดต่อกันเป็นสัปดาห์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับฝนตกลงมาเนี่ยก็ต้องนะครับต้องเปียกต้องแฉะต้องชื้นรวมถึงนะครับทำใหเราหรือมนุษย์หรือว่าคนทั่วไปนะก็ต้องมีโอกาสที่จะเป็นไข้เป็นหวัดหรือว่าเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติเลยนะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นแพ้น้ำฝนนะครับแพ้อากาศเย็นความชื้นอะไรต่างๆนานานะครับก็อาจจะเป็นไข้หวัดก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนะครับทางกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับได้โพสต์ลงมาว่ารู้หรือไม่ว่าท่านเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่มีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอาการอาจจะคล้ายๆกันแต่ความรุนแรงอาจจะแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหากมีไข้สูงปวดเมื่อยมากอ่อนเพลียหรือว่าการรุนแรงต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมนะครับรู้ทันอาการดูแลสุขภาพและทันสังเกตนะครับความผิดปกติของร่างกายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างก็คืออาการอาจจะไม่รุนแรงมีคัดจมูกน้ำมูกใสนะครับแล้วก็มีจามเชยนะครับเจ็บคอเล็กน้อยไอแห้งหรือว่ามีเสมหะเล็กน้อยไม่มีไข้หรือว่ามีไข้ต่ำๆนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิดแล้วก็จะสามารถหายเองได้ 7-10 วันนะครับแต่ถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ่อาการก็จะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีไข้สูง 38-39 องศาเซลเซียสเลยนะครับมีอาการหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะมีไอแห้งแล้วก็เจ็บคอมากอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับและก็เสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบนะเพราะฉะนั้นลองวินิจฉัยด้วยตนเองก่อนว่า แต่ก่อนเราเป็นไข้หวัดธรรมดาอาการประมาณนี้แต่คราวนี้ทำไมมันรุนแรงกว่าเดิมเยอะเลยก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหากมีอาการไข้นะต้องนะครับรีบไปพบแพทย์เมื่อมีอาการไข้สูงมากกว่า39องศานะครับหรือไข้ไม่ลด 2-3 วันแล้วยังสูงอยู่เหมือนเดิมเลยหายใจเร็วหอบเหนื่อยนะครับแน่นหน้าอกอ่อนเพลียมากซึมแล้วก็รับประทานอะไรไม่ได้เลยนะครับและถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3-5 วันหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ยอย่าอยู่เฉยนะครับรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับดังนั้นทราบกันแล้วนะว่าไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับถึงตัวเราไม่เป็นเนี่ยบุคคลในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักนะลองสังเกตอาการดูแล้วกันนอนซมเลย 3-4-5 วันไม่ไปไหนเนี่ยก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับอย่าไปซื้อยากินเองนะซื้อได้เฉพาะบรรเทาเบื้องต้นเท่านั้นเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทรน.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้ถนนโล่งดีนะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงแล้วไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก็ได้มั้ง

0: ติเหตุเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวคุณเอง
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมรับฟังติดตามรายการทางสวทรนองยามเย็นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่านะครับก็คือเมื่อวันก่อนนี้ที่ตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบมาให้นายสมควรปล้องอ่อนนายอำเภอเมืองระนองนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระนองและผู้รับจ้างการก่อสร้างลงพื้นที่ตรวจสอบและรับทราบปัญหาการสัญจรบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมนี่เองนะครับสายราชกูดกระเปอร์ตอนบ้านนกงาและบ้านขจัดภัยระหว่างกิโลเมตรที่631นะครับถึง634ซึ่งก็มีนะครับกำลังโครงการกำลังก่อสร้างนั่นเองนะใครที่ผ่านไปมาจะทราบดีเลยว่าตรงนี้โอ้โหนะครับเนาะเวลาฝนตกเนี่ยถนนมันพังเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะทางเบี่ยงมันหลุมเป็นบ่อจริงๆเลยมันครุขระมากๆทำให้มีปัญหานะครับในการสัญจรอย่างสำหรับประชาชนที่ต้องผ่านเป็นประจำนะแล้วก็ประชาชนก็สะท้อนปัญหาต่างๆเหล่านี้นะผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพถนนนะครับทางเบี่ยงจราจรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างนั่นเองนะทางนี้โครงการดังกล่าวมีการจัดทำทางเบี่ยงจราจรเพื่อรองรับการสร้างสะพานอย่างไรก็ตามนะครับช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยระนองเราก็ประสบกับภาวะมรสุมฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องจริงๆนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับทำให้ทางเบี่ยงที่สร้างมาเนี่ยมันก็เกิดหลุมเกิดบ่อคลุขระประชาชนก็เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะคนที่สัญจรอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่สะดวกในการเดินทางซึ่งในการนี้นะครับการแก้ไขปัญหาผู้รับจ้างก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมหลุมแล้วก็บ่อบนทางเบี่ยงทันทีเมื่อฝนหยุดตกแล้วก็สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจราจรป้ายจราจรป้ายเตือนสัญญาณต่างๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการสัญจรของประชาชนครับทั้งนี้ทางจังหวัดระนองก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้รับจ้างผู้รับเหมาต่างๆให้ดูแลสภาพทางเบี่ยงและมาตรการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรของประชาชนเป็นสำคัญนะครับพร้อมเร่งบรรเทาผลกระทบจากการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ฝนตกในช่วงนี้นะครับใครที่ผ่านมาก็จะทราบดีเลยว่าโอ้โหนะครับน้องเวลาทางเบี่ยงนี่มันขรุขระจริงๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่าฝนมันตกหนักจริงๆนะช่วงนี้เนาะพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเกณฑ์ให้อย่างเรียบอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าฝนมันตกลงมาแล้วก็มีรถวิ่งอย่างต่อเนื่องเลยเนาะบางครั้งมันก็ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้เร่งเสร็จไวๆแล้วกันนะครับการสัญจรของพี่น้องจังหวัดระนองช่วงนี้ก็จะได้คล่องตัวกว่านี้เยอะเลยนะอดใจรออีกนิดเดียวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับประจำวันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับน้องแนนนะครับวันนี้ลากันไปก่อน

0: คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: อาสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz อภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในเย็นย่ำวันนี้นะคะ 18:00 น. 13 นาทีค่ะเรามาดูรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการนำเข้ามาใหม่เมื่อเวลา 17:00 น. นะคะเป็นพยากรณ์อากาศ 18:00 น. ของวันนี้จนถึง 18:00 น. ของวันพรุ่งนี้ค่ะที่บอกว่าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะและเรามาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านผู้ฟังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนเป็นฉบับที่10นะคะในช่วง11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13และวันที่14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนในการเดินทางวางแผนในการดำเนินชีวิตในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะมาดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะท่านผู้ฟังผ่านพ้นกันไปนะคะสำหรับรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้นำเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้จังหวัดระนองค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดพังงาประจวบคีรีขันธ์และชุมพรจะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะรวมถึงวันที่13กันยายนกันด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง
ฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะเราไปติดตามรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังในส่วนนี้นะคะเราก็มาดูในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศจังหวัดระนองเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและวันนี้คาดว่าดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:16 นะคะส่วนในช่วงเช้าค่ะปริมาณฝนที่จังหวัดระนองนะคะฝน6ชั่วโมงวัดได้ 17.8 มมตอนนี้ฝนสะสมของจังหวัดระนองตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้นะคะวัดได้ 3,068.5 มมค่ะขณะนี้เวลา 18:19 นกับการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวค่ะเรามาดูการดำเนินการนะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีนะคะท่านก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเดินหน้าสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับนานาชาตินะคะในวันนี้ในช่วงบ่ายเวลา 13:00 นที่ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีคณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเป็นโครงการสำคัญดำเนินการในนามรัฐบาลโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนามหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์พระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยและทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนนูปถัมภกรวมทั้งเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับความก้าวหน้าการดำเนินโครงการซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษจำนวน45เล่มรวม 21,941 หน้าแบ่งเป็นพระวินัยปิฎก8เล่มพระอภิธรรมปิฎก12เล่มและพระสุตตตันตปิฎก25เล่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2565เป็นต้นมาคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษโดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปยุรวงศ์สาวาสเป็นประธานคณะอนุกรรมการได้ขับเคลื่อนการแปลและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำพระไตรปิฎกตามแผนการดำเนินงานทั้งนี้ยังได้จัดทำต้นฉบับที่เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วจำนวน3หมวดด้วยกันหมวดละ1เล่มค่ะรวมทั้งหมด3เล่มได้แก่พระหมวดพระวินัยปิฎกจำนวน1เล่มหมวดพระสุตตันตปิฎกจำนวน1เล่มและหมวดพระอภิธรรมปิฎกจำนวน1เล่มค่ะก็เป็นความคืบหน้าที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเดินหน้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ระดับนานาชาติกันนะคะนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยึดอายัดทรัพย์แล้วมูลค่ารวมกว่า 320.86 ล้านบาทยืนยันไม่มีละเว้นผู้กระทำผิดเดินหน้าปราบปรามให้ถึงที่สุดค่ะ
วันนี้ในช่วงเวลา 14:00 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นปี2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรุงเทพมหานครย้ำว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลในทุกรูปแบบค่ะและนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยนะคะว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จัดทำ MOU กับ7หน่วยงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซากเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วหลายอย่างและมีความคืบหน้าเป็นอันมากจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้โดยเบื้องต้นได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่หยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและความก้าวหน้าวันแมปค่ะที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายวิทรปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ได้มีวาระเพื่อพิจารณานะคะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองรวมทั้งรับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนตำบลเพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดระนองอันเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติท้องที่จังหวัดระนองเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือวันแมปนะคะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดระนองเพื่อให้การจัดทำและปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้องชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะและที่ประชุมกำลังมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติการบริหารจัดการพื้นที่และการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐให้มีความชัดเจนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปนะคะอภิสราจะปิดท้ายกันนะคะด้วยวันนี้ค่ะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้เปิดบ้านนะคะหรือว่า PRD 5 Open House นะคะซึ่งในวันนี้ก็มีท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เปิดบ้านสารสัมพันธ์เครือข่าย PRD 5 Open House เชื่อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลค่ะวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน
สารสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ถนนดอนนกตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายสุพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5แห่งใหม่พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันค่ะหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 18:30 น.กับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

ผลงานเพลงอยู่ต่อให้ฝนซาจากลินตันค่ะก็หนึ่งผลงานเพลงที่นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงที่แบบฝนโปรยปลายลงมาตลอดทั้งวันแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการรักณรนองค่ะแล้วก็อยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองด้วยนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 GHz ค่ะช่วงเย็นถึงค่ำแบบนี้คุณผู้ฟัง18นาฬิกา30นาทีไปจนถึง19นาฬิกาโดยประมาณเรามาติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองผ่านทางรายการนี้กันค่ะผลงานเพลงเพราะๆก็นำมาฝากกันด้วยใครอยากฟังผลงานเพลงไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์ทุกครั้งเราก็จะนำกิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดระนองเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดตามกันเผื่อใครหลายคนที่กำลังมาเที่ยวในระนองอยู่หรือว่ากำลังมีแพลนว่าเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยฉันอยากจะมาเที่ยวในระนองนะคุณจะได้ปักหมุดเอาไว้แล้วก็วางแพลนมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองกันค่ะก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเนาะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่ามาระนองเราต้องไปที่ไหนบ้างบางคนก็มาบ่อยแล้วอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆก็สามารถติดตามกันได้ค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นที่แรกกันเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะคะคุณอย่าลืมปักหมุดไปเที่ยวที่นี่นะเพราะว่าเนี่ยท่านรองผู้ว่าท่านก็ลงไปสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันด้วยค่ะสำหรับท่านวิทยรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็ไปพร้อมด้วยท่านรมิดาเรียงเงินรามันนะคะท่านรองนายกเหล่ากาชาดค่ะก็เดินทางไปในพื้นที่ของบ้านปากแพรกหมู่ที่5ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลละอุ่นเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงคำว่าละอุ่นระนองเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงพื้นที่ที่แบบอากาศบริสุทธิ์พื้นที่ที่ผลไม้อร่อยรสชาติดีทั้งมังคุดในวงเหนือทั้งทุเรียนในวงเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนะคะทุกคนอาจจะนึกถึงในลักษณะแบบนี้แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือธรรมชาติสมบูรณ์มากและเป็นเส้นทางการเดินทางที่ทำให้เราได้เห็นทั้งภูเขาลำห้วยต่างๆก็เลยมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์เผื่อใครที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอละอุ่นของจังหวัดระนองนะคะที่นี่เขามีกิจกรรมที่เรียกว่าล่องแพแลปลาค่ะชื่อกิจกรรมก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามกันไปก่อนนะหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าล่องแพแลปลาเนี่ยของที่ละอุ่นของจังหวัดระนองเนี่ยเป็นยังไงค่ะคือการล่องแพในครั้งนี้ค่ะเขาจะพาเราไปที่คลองละอุ่นนะคะซึ่งคลองตรงนี้เนี่ยคือธรรมชาติแบบสมบูรณ์มากแล้วระยะทางของคลองเนี่ยก็มีความกว้างแล้วก็มีความใหญ่กระแสน้ำก็เชี่ยวแล้วก็สองข้างทางก็จะมีกับธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์มากคุณผู้ฟังจนเกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยการที่เขาเนี่ยนำแพไม้ไผ่ที่มีการสานเอาไว้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่บนแพนั้นนั่งบนแพนั้นเลยแล้วก็ล่องไปตามคลองละอุ่นค่ะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวต่างๆนานาหรือว่าใครที่ไม่อยากลงแพไม้ไผ่เขาก็มีบริการในการให้ทุกคนได้ไปล่องบนเรือก็ได้เป็นเรือยางนะคะแล้วก็จะไปตามจุดต่างๆบางจุดเนี่ยทุกคนจะได้เห็นกับปลานานาชนิดเลยเพราะว่าเขามีความอุดมสมบูรณ์มากไงคะแล้วก็ได้ล่องไปเรื่อยๆตามกระแสน้ำตามคลองได้สัมผัสกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์สัมผัสกับบรรยากาศของสวนยางสวนปาล์มขุนเขาแล้วก็ไปแวะชมจุดที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือที่เรียกว่าวังปลาค่ะซึ่งวังปลาตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตอภัยทานในคลองละอุ่นที่เขามีกฎข้อห้ามก็คือห้ามจับปลาในบริเวณนั้นมันก็เลยทำให้ธรรมชาติตรงจุดนั้นนะคะมีปลาอยู่เยอะมากแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้ชัดๆค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมล่องแพแลปลานี่แหละคุณผู้ฟังระยะทางในการที่เราล่องแพไปก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยค่ะจะแบบ1ชั่วโมงก็ได้หรือว่า1ชั่วโมงครึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะไม่ถึงชั่วโมงก็ได้นะคะก็ลองติดต่อสอบถามไปได้ค่ะคือเขาก็ให้บริการทั้งหมดเลยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะติดต่อไปล่องแพที่นี่นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ชุมชนบ้านปากแพรกในพื้นที่อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเพราะว่าเวลาเสร็จจากกิจกรรมล่องแพค่ะคุณก็ยังสามารถไปเที่ยวชมวิถีชุมชนในบริเวณนั้นได้อีกคุณผู้ฟังคือมันได้อรรถรสแบบฟิลไปเที่ยวชุมชนแล้วก็ไปเที่ยวธรรมชาติไปด้วยอ่ะเชื่อว่าในการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้หลังๆเริ่มมีคนชื่นชอบมากขึ้นคุณผู้ฟังเพราะว่าในแต่ละวิถีชุมชนในแต่ละท้องที่เขาก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะใครที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาในจังหวัดระนองหรือว่าแม้แต่ชาวระนองเองที่ไม่เคยไปก็ลองหาโอกาสไปเที่ยวกับกิจกรรมนี้ได้ล่องแพแลปลาที่บ้านปากแพรกหมู่ที่5อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการรักนะระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2ค่ะสำหรับรายการรักนะระนองคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กันในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเป็นในระดับนโยบายกันบ้างที่เขาได้ประชุมกันไปนะคะก็เป็นการประชุมที่ห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ของศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็เป็นประธานการประชุมร่วมกับตัวกลุ่มคณะกรรมการประสานและการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐประจำจังหวัดของระนองนะคะในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการรายงานผลการประชุมในทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องของกิจกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนทับหลีอำเภอกบุรีการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มการทำน้ำพริกกากหมูร้อยแรงจากอำเภอกบุรีแล้วก็การดำเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านบางหินอำเภอกระเปอร์ด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้3กลุ่มเนี่ยก็เป็นแนวเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้แล้วก็การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้แบบยั่งยืนค่ะในที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายเกษตรปลอดภัยจำนวน10กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของปองรักฟาร์มในพื้นที่กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านหินช้างกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวัดควรกลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มกลุ่มไร่น้ำทิพย์ท่องเที่ยวชุมชนแหลมนาววิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงหิมพานต์เกาะช้างวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลเหงาและวิสาหกิจชุมชนอาทิตยาฟาร์มซึ่งครอบคลุมหลายอำเภอของจังหวัดระนองเลยค่ะแล้วก็มีการติดตามในด้านต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คืออยากให้ทั้งภาครัฐอยากให้ทั้งภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเครือข่ายเนี่ยได้มาร่วมวางแนวทางกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองอย่างไรได้บ้างผ่านการดำเนินงานทุกกลุ่มที่เราได้เอ่ยนามมาทั้งหมดค่ะโดยที่สำคัญเลยคืออยากให้คนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มนี่แหละได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดด้วยว่าทิศทางหลังจากนี้เราจะมีการส่งเสริมกันยังไงทางจังหวัดจะช่วยส่งเสริมด้านไหนได้บ้างหรือว่าทางภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยสนับสนุนหรือว่าเพิ่มศักยภาพให้กับทุกกลุ่มได้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สุดท้ายอ่ะประโยชน์ทั้งหมดก็จะกลับคืนสู่ชุมชนกลับคืนสู่กลุ่มแล้วก็กลับคืนสู่พี่น้องประชาชนค่ะแล้วทุกคนก็สามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงได้แบบยั่งยืนมันก็ต้องผ่านการทำงานร่วมกันแบบนี้แหละคุณผู้ฟังเริ่มจากการพูดคุยบนโต๊ะการประชุมก่อนแล้วถึงจะลงมือไปปฏิบัติจริงแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายและตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ด้วยนอกจากเรื่องของนโยบายของการท่องเที่ยวและคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาพูดอีกหนึ่งประเด็นดีกว่าสำหรับการท่องเที่ยวเนาะไหนๆก็วันศุกร์แล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยกิจกรรมเขาจะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เลยค่ะกิจกรรมวันเดย์ทริปเส้นทางเดินป่าน้ำตก16รางค่ะจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาซึ่งเขาเปิดให้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ถึงวันที่เปิดให้ลงทะเบียนก็คือเต็มเลยค่ะมี2รอบรอบละ12คนนะคะเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงด้วยกันค่ะคือ2วันที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนาะวันเสาร์ที่12กันยาแล้วก็วันอาทิตย์ที่13กันยาเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าอยากไปอีกไม่ทันในรอบนี้จะทำยังไงได้บ้างไม่อยากพลาดเลยค่ะก็เลยตอนนี้เนี่ยทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเนี่ยมีข่าวดีออกมาว่าหลังจากนี้เขาจะเปิดให้บริการในเส้นทางเดินป่าวันเดย์ทริป 6.5 กิโลเมตรเนี่ยค่ะเส้นทางเดินป่าน้ำตก16รางเนี่ยเปิดให้บริการเดือนละ2ครั้ง2ทริปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาได้พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเขามีการประชาสัมพันธ์ปุ๊บว่าจะเปิดรอบทริปของเดือนหน้าวันไหนอะไรยังไงให้เราได้ไปลงทะเบียนคุณก็จะได้ไม่พลาดไงคะแล้วก็ได้เข้าร่วมกับกิจกรรมนี้เนาะเพราะว่าทริปที่เขาเปิดเดือนละ2ครั้งเนี่ยแล้วคือรับได้แค่ทริปละ12คนเท่านั้นเองอ่ะแสดงว่าเดือนนึงเนี่ยใครจะเป็น
หนึ่งในผู้โชคดี24คนนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราทราบข่าวมาเราจะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนใครเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ใครที่ได้มีโอกาสไปเดินป่าเส้นทางธรรมชาติน้ำตก16รางอย่าลืมเอาภาพบรรยากาศความประทับใจมาฝากเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้นำมาเล่าให้กับผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะวันนี้ก็เรื่องราวเน้นหนักไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละค่ะเป็นวันศุกร์ด้วยแหละแล้วก็ใครที่กำลังแบบเดินทางเข้าออกระนองใครจะมาเที่ยวระนองเนาะคุณก็จะได้แบบนึกถูกว่าเนี่ยฉันมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆและฉันได้มาจากรายการรักนะระนองเดี๋ยวจะลองไปเที่ยวดูซิก็ยินดีค่ะก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวระนองกันเยอะๆนั่นแหละแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เราพักกัน2วันค่ะแล้วก็กลับมาเจอกับรายการรักนะระนองได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้แนนัทและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์มากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลือกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้ยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิโครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจน ความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาจระเข้รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระนุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ทางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือ

0: 6นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โอ้โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขสิทธิ์สมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ล่ะไหนดูด้วยสิ
1: ไหนๆดูซิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
1: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: wow.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเป็นเรื่องราวของบ้านเล็กที่5นะคะคือสำนักประชาสัมพันธ์ที่5ก็อภัยคุณผู้ฟังแรงท้องแดงไปมั่งนะคะสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะก็คือบ้านของสวทในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะคะได้มีการเปิดบ้านสร้างสัมพันธ์เครือข่าย PRD 5 Open House นะคะเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆกันว่าสปท5นะคะจัดกิจกรรมโครงการเปิดบานสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะ PRD 5 Open House ค่ะโดยมีนางสุดหรือไทยฤทธิ์กระเซมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายโสพลเข็มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะจากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตนบุญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5แห่งใหม่ค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานนะคะและก็สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นค่ะเป็นกิจกรรมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและก็ความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับเครือข่ายในพื้นที่นะคะปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้องเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะประกอบกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ค่ะจึงเป็นกฎไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนค่ะเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและก็นโยบายของรัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลหน่วยงานของรัฐกับประชาชนตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกันผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงจัดโครงการ PRD 5 Open House ขึ้นเพื่อสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลค่ะรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เกิดการรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็ความร่วมมือในการผลิตและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและการสื่อสารภาครัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนในยุค
ดิจิทัลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คืองานข้องบ้านเราต้องบอกเป็นงานข้องบ้านเรานะคะเป็นงานข้องสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงสักครู่นึงค่ะ

0: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะคะทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของบรรวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกทางหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิสเซนเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2,569 จำนวน 805 ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนา าบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ 2,569 จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก 120-240 ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์ประธานกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 20:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการณ์ที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริก กำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELS หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
11: ซามี่โฮเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยสองตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
12: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
11: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
13: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
14: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
13: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุธาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
17: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
18: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการ

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วย

ชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสี่ยทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสี่ยทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบกันต่อเลยค่ะ

เมื่อวันสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมภิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงและก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนที่รวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตะลิ่งพอถึงเขตที่ตะลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไป

ผมนั่งอยู่ริมตะลิงอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยล่ะแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสัตว์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าจันมิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยเขาเป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับหน้าให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางตรงโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตะลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากซิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

ว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื่อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนาท

ผมมีความลับอยู่2อย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่2ก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

ากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตรออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิวมิสเซมิเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีก1ร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
8: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ตรวจเร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองมาเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย

0: HIV ด้วยตนเองจากนั้นเลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านท่านซึ่งสามารถนัดผ่านแอปเป่าตังหรือโทรนัดหมายได้ตามสะดวกเมื่อนัดหมายเรียบร้อยก็ไปรับชุดตรวจได้ตามเวลาที่นัดหมายพร้อมได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตรวจและอ่านผลด้วยตนเองรู้ผลภายใน20 นาทีหากผลเป็นบวกก็เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หากผลเป็นลบก็สามารถรับบริการป้องกันอื่นๆได้เช่นถุงยางอนามัยจากแอปเป่าตังเพราะการตรวจเป็นคำตอบเพื่อก้าวต่อเปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจด้วย HIV Self Test
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
6: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน5วันเว้น2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้ว11 กันยายน 2569ทำกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหนักหน่วงเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้านี่ครึ้มมืดมาเลยนะโอ้โหนะครับไม่ทราบว่าฝนจะตกไปถึงขนาดไหนนะแต่ก็อีกไม่นานนะประมาณเดือนตุลาคมก็น่าจะค่อยๆซาลงไปแล้วนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะปกติจะตกปริมาณ 4,000 มิลลิเมตรต่อปีนะขณะนี้ก็น่าจะประมาณ 3,000 ได้แล้วนะครับผมถือว่าอีกไม่นานละฤดูกาลของฝนตกในระนองก็น่าจะค่อยๆซาลงนะทีนี้ก็จะร้อนนะครับเนาะไปจนถึงเดือนเมษายนนู่นเลยก็ว่าได้นะระนองเนี่ยถ้าไม่มีฝนปุ๊บก็ร้อนปั๊บทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเองละกันนะว่าชอบหน้าฝนหรือว่าหน้าร้อนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะเข้าไปในพื้นที่ชุมชนนะในเมืองในเทศบาลต่างๆของระนองขณะนี้มีการทำวางท่อระบายน้ำรวมถึงนะครับกั้นเขตถนนแล้วก็ปิดเส้นทางจราจรบางช่วงนะก็คือถนนจากเดิมกว้างๆเนี่ยอาจจะแคบลงกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับขับขี่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะโดยเฉพาะช่วงที่ไปรับไปส่งหรือว่าช่วงเลิกเรียนหรือว่าช่วงทำงานช่วงเช้ากับเย็นนั่นเองนะค่อยๆขี่ค่อยๆขับนะรถก็จะเยอะหน่อยแต่ไม่นานนะหลังจากที่รับส่งนักเรียนเสร็จหรือว่าตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรถก็จะโล่งเหมือนเดิมเลยระนองนะถือว่าเป็นจังหวัดที่ไม่มีรถติดมากนักเลยนะครับเนาะรถก็มีเขาเรียกว่าละติดนิดหน่อยนั่นเองช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเนาะยังไงก็ถือว่ายังเป็นจังหวัดที่สโลไลฟ์แล้วก็น่าอยู่ไลฟ์สไตล์สบายๆเลยนะครับใครมาเยือนระนองแล้วก็ต้องพูดคำเดียวว่าโอ้โหรู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้เตือนนะครับระวังมิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็หลอกกดลิงก์โดยจะส่งเป็น SMS มานั่นเองเพราะฉะนั้นย้ำนะครับหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายต้องเช็คผ่านช่องทางของทางการเท่านั้นนะครับทางด้านพลตำรวจโทนิติกรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยนะครับว่าประชาชนกรณีมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมนะครับก็คือประมาณว่าท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดๆๆนะครับพร้อมแนบลิงก์ย่อหรือว่าเป็นข้อความเร่งรัดเช่นชำระภายใน15วันมีส่วนลด 50% เมื่อเราเห็นแบบนี้ก็เลยต้องรีบกดเลยเพื่อที่จะ ให้ค่าปรับเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนะที่ไหนได้นะครับโดนหลอกไปนะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับไม่มีนโยบายทวงค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์นะครับหรือว่า QR code โดยเด็ดขาดนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่นะครับมีใบสั่งทางจราจรหรือว่าโดนตำรวจจราจรปรับรู้ตัวอยู่แล้วนะแต่เพื่อความชัวร์ที่ถูกต้องต้องเช็คผ่านแอปพลิเคชันของทางหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับก็คือทางรัฐเท่านั้นเข้าเมนูบริการทั้งหมดยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรหรือว่าแอปพลิเคชัน Police Care เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ของระบบใบสั่งจราจรเท่านั้นนะถ้าใครสงสัยนะครับอย่ากดอย่าสแกนอย่ากรอกข้อมูลแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงระวังไว้นะครับมิจฉาชีพมักจะเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงมาเรื่อยๆย้ำกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานรวมถึงไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตต่างๆจะไม่มีการโทรศัพท์มาหรือว่าให้แนบลิงก์มาส่ง SMS มาเก็บตังค์โดยเด็ดขาดนะครับระวังกันไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลง

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับ
7: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
8: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
9: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องจัดพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่องรวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังบทเพลงเพราะๆและสิ่งที่น่าสนใจยามค่ำคืนอากาศเย็นสบายเลยนะครับข้างนอกเมื่อสักครู่นี้โอ้โหนะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาน่าจะ

คดีตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ส่งมาให้เราอ่านให้เราเห็นนะก็เก็บไว้ดูก่อนนะแต่ถ้าใครที่จะส่งต่อก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะคลิปที่มันไปล่วงละเมิดนะครับสิทธิส่วนบุคคลหรือว่าแรงต่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นคดีความที่กำลังดังอยู่ขณะนี้ก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติก่อนที่จะส่งนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของที่เขาผู้เสียหายเนี่ยมาฟ้องร้องก็จะถูกดำเนินคดีได้เลยนะครับโดยเฉพาะคลิปที่มันไม่ถูกต้องกาลเทศะหรือว่าผิดศีลธรรมอันงามนั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามนะครับน้องก็ฝากระวังไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับมาช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กันเป็นเพื่อนยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมอากาศเย็นสบายเลยฟังเพลงของสวทรนองไปด้วยละกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เรื่องที่ดีมากๆเลยนะก็คือมาจากเพจของ Help Me Dog and Cat ระนองนั่นเองนะครับก็คือได้ประกาศทำหมันฟรีฉีดวัคซีนฟรีไม่ใช่คนนะครับแต่เป็นน้องหมานั่นเองหรือว่าสุนัขนะครับที่นะครับอาคารชมรมผู้สูงอายุปากคลองสะพานปลาเริ่มตั้งแต่17กันยายนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทำหมันสุนัขหรือว่าหมานะครับที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแต่วงเล็บไม่ทำหมันแมวนะครับเฉพาะสุนัขอย่างเดียวนะครับหรือว่าน้องหมาอย่างเดียวนะครับโดยจะมีรถมูลนิธิบริการรับส่งถึงที่ตามคิวที่นัดหมายแผลเล็กทำหมันและปล่อยได้ตามปกติไม่ต้องกังวลป่วยยืดเยื้อร่าเริงเหมือนไม่ได้ทำนะครับถ้าสุนัขตัวใดมีขี้กลัวหมาดุนะครับไม่ให้เข้าใกล้มีทีมยิงยาสลบด้วยนะครับขอให้ช่วยชี้ตัวแก่เจ้าหน้าที่แจ้งพิกัดมาในกรณีที่เป็นสุนัขจรจัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองมาดูในที่หน้าเพจของอวดรันนอนะครับก็คือจะได้ช่วยส่งต่อแล้วก็สร้างสภาพสังคมที่มันปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะสุนัขจรจัดเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยโอ้โหนะครับก็ออกลูกออกหลานมาบางครั้งไม่มีเจ้าของเนี่ยก็ทำให้ทัศนียภาพนะครับบริเวณนั้นมันก็สกปรกรกรุงรังไปด้วยเนื่องจากว่ามีน้องหมาอยู่เยอะเกินไปนั่นเองย้ำอีกครั้งนะครับ17กันยายนนี้ที่อาคารชมรมผู้สูงอายุปากคลองสะพานปลานะครับตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 15:00 นนะครับผมทำหมันสุนัขนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนฟรีนะครับผมวงเล็บเฉพาะสุนัขเท่านั้นไม่ใช่แมวนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์วันนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขเสาร์กับอาทิตย์นี้มากๆนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการกรอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะและถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันมานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
3: ่
4: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนเลยทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ใช่
3: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างนี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3: อ
4: าการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
3: ครับ
4: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบเสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
3: ใช่ครับ
4: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันนะคะจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็ เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเม
3: ื
4: ่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
3: แต่ละคนครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
3: ค
4: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
3: ้ครับ
4: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
3: ค
4: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อ่ะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ
3: ครับ
4: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
3: ครับ
4: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
3: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
4: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาลิดร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีลิดร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช
4: ่ก็สัมพันธ์กัน
3: ครับ
4: อย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาลิดร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาลิดร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ลิดร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
3: ้
4: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
3: โอ้ครับ
4: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปรับชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
3: ครับ
4: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ750ถึง 1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อหนึ่งเลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ
3: ้
4: าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: นอกจากการใช้ยาตำรับปรับชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการหละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
3: ไม่เคยกลัวแล้ว
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
3: ็
4: ปร
3: ับ
4: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
3: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
4: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
3: ้คร
4: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่มยานะคะ
3: สุ่มยา
4: ใช่
3: ครับ
4: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้ก ะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแบบสแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
3: เป็นร้อน
4: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
3: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
4: ใส่ในกะละมัง
3: เอาสมุนไพร
4: แล้วก็เทน้ำร้อนลงไป
3: ใส่ในกะละมังแล้วก็เทน้ำร้อน
4: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: อ
4: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
3: ครับ
4: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
3: ครับ
4: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ครับ
4: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
3: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะแอพลายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
4: ได้ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลมพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
3: ใช่ใช่ใช่
4: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วย ใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
3: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมสูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
4: ์มีค่ะมี
3: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
4: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
4: เรียบร้อยแล้ว
3: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
4: ใช่23ชนิด อยู่ใน1แคปซูล
3: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้

0: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
1: ้
0: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมปากกาไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 87710เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อไฟล์ไหนนะไฟล์นี้ต่อเบอร์นี้ไฟล์นี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดหนึ่งนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ02 02 8 7 7 10นะครับ877 10อยู่แถวแถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของอภัยภูเบศรหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอ Enjoy ได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02 290 0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02 290 0473หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากวัดสวนแก้วค่ะ
1: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
2: ยาปราบอภัยภูมิยาปราบอะไรนะคะที่แก้
1: ปราบชมพูทวีป
3: ชมพูทวีปค่ะ
2: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
3: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
2: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
3: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
2: อ๋อและไอล่ะค่ะ
3: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
2: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
3: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศค
1: ่
3: ะ
1: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
2: หมอไอเพ
1: ื่
2: อนเขาบอกว่าคืนไอมา
1: ไอมากเลยเหร
2: อหนูไม่รู้สึกตัวว่าไอ
1: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
2: หนู
1: ไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
2: ไอแล้วไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
1: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
3: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์ค
1: ่
3: ะ
1: อะไรนะ
2: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
1: ตัวไหน
2: ยาปราบชมพูทวีป
3: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
2: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
3: ค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรเหรอ
3: ฟ้าทลายโจร
2: ฟ้าทลายโจรแล้วก็มีชานสองอย่างกินดีมาก
1: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
2: ค่ะ
1: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
3: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
2: เป็นโรคภูมิแพ้
1: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
3: ไม
2: ่
3: ค
2: ่ะไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
1: ไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดาม ันไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
2: ค่ะ
1: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหม
2: ไม่มีค
1: ่
2: ะ
1: ไอแห้งๆหรอ
2: ไออย่างเดียวไอหนักด้วย
1: ไอหนัก
2: แรง
1: ลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลทูไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับวันนี้ต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเนื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ๆๆเพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: อ่ะ ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
4: จากบางพลีค่ะ
1: บางพลีสมุทรปราการนะเชิญเชิญถามได้เลยครับ
4: ท่านไหมคะสวัสดีของท่านค่ะแล้วดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมา2 กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจนขมิ้นชันนะคะ
3: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
4: 2 ค่ะ 4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่2ถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะทั้งละ2
1: เป็นอะไรครับถึงต้องทาน
3: เ
1: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
4: ปวด
1: ปวดแบบไหนครับ
4: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
1: เคยไปตรวจแล้วเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
4: ค่ะ
1: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
4: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังไพซูเบก็เลยสั่งมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้น
4: อยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2 กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได้
1: โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
3: ถ้า2 กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3 เดือนได้ค่ะ
4: อ๋อค่ะค่ะแค่ประกันทานมากเกินไปจะเป็นอะไรต่ออ๋อค
1: ่ะแต่ถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
4: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นโอเค
4: ปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปบูเบก็ดีค่ะ
1: โอเค
4: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
1: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2 เม็ด 3 เวลาหรือว่า2 เม็ด 2 เวลาปัจจุบันนี
4: ้3ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้กิน2 เม็ด 3 เวลา
4: ค่ะ
3: กิน2 คูณ 3 วันละ 6 แคปซูลเน
1: า
3: ะ
1: แคปซูลก็ปกติ
3: ปกติค่ะไม่มากเกิน
1: ไม่ได้มากไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
4: ค่ะค่ะ
1: กินต่อได้อีก
4: กินต่อไม่
3: แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
1: ต้องดูแล
3: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
1: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
4: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ปฏิบัติ
4: ไม่มีฟันเลยเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
1: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดก็เคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
3: ค่ะขมิ้นชันช่วยได้มีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ
1: ้
3: ะ
1: ลองดูต่ออีกสักสองต่ออีกสองกระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
4: ทานต่อได้จ้ะ
1: ต่อได้เลย
3: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
4: ได้สั่งกินอย่างนี้ขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
3: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
4: อ๋อน้ำมันหอมระเหยถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
3: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
1: รายละเอียดเยอะ
4: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ในวันในเวลาราชการใช่ครับ
4: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2 เดือนกว่าแล้วค่ะ
1: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
4: ขอบคุณมากนะครับ
1: สวัสดีครับ
4: สองท่านค่ะ
1: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว สายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยพิบัติอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
5: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
1: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
5: ครับครับ
1: โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
5: สวัสดีคุณหมอครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือนนะครับ
6: จมูกไม่ได้กลิ่น
5: เป็นเดือนนี้
6: เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
5: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยล้มรถจักรยานนี่ก็หัวใจจอยไปกวาดต่อไปกว้าไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
6: ค่ะ
5: อะไรก็อยู่ประมาณสักดาวทิ้งได้มีจมูกไม่ได้กลิ่นนี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
1: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
6: มีการไปหาหมอได้อี
1: กฮะ
5: ผมไปมาหาหมอมาแล้ว
1: หมอว่าไง
6: ค่ะ
1: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
5: บอกหมอแล้ว
1: หมอว่าไง
5: ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
1: นี่นานยังเนี่ย
5: อะไรครับ
1: นานหรือยังที่เป็น
5: ก็ประมาณเดือนกว่า
1: แ
5: ล้วนี่
1: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
5: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
1: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
5: เออให้อาจารย์แนะนำ
1: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
6: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
5: ครับ
1: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
6: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะ
1: ครับ
6: เขาจะได้ปรับวิธีการรักษา
1: จะต้อง
6: ให้มันตรงจุด
1: ใช่อาจจะต้องเช็คเพิ่มเติม
6: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่าเออมันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
1: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
6: ไม่มี
1: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
6: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
1: รีบเลย
6: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
1: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
6: ค่ะ
1: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
6: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
6: ขอบพระคุณค่ะ
1: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
6: ่
1: นในเรื่องการรักษา
6: ในเรื่องของโรคแบบนี้ค่อนข้างอันตราย
1: ใช่ใช่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ป้า
6: สวัสดีค่ะ
7: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูเบศนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
1: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
6: ค่ะ
7: มีการเตรียมนะคะ
1: มีนะครับเบอร์02
7: ค่ะ
1: แล้วก็02
7: ค่ะ
1: 877
7: 77เลยคะ
1: 8แล้วก็77
7: ขอค่ะ877
1: แล้วก็
7: 10
1: ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
7: ค่ะ
1: 02 02 877 10
7: ค
1: ่
7: ะ
1: แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086
7: 086
1: 563
7: 563
1: 1123
7: 123เหมือนกั
1: น1123
7: ค
1: ่
7: ะ
1: 1123ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
7: 086 563 1123
1: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
7: ใช่การ
1: okay.
7: ต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
1: โอนตังได้ใช่ไหม
7: อะไรคะ
1: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
7: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
1: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
3: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
1: เพราะฉะนั้นต้องโอนตังค์
7: ต้องโอน
1: ใช่ครับ
7: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจะขอ
1: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
7: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับลองโทรดูเน
7: า
1: ะ
7: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้อีกสักท่านสองท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาครับ022900473เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
8: ครับถามผมเมื่อหลายปีนึงมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายนี่มันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนิดหน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
3: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
8: ครับมันไม่ยอมหาย
3: แล้วมีอาการไอไหมคะ
8: ไม่ไอครับ
3: เจ็บคออย่างเดียว
8: ครับผม
1: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
8: ครับ
1: แล้ว
8: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานๆจะหาย
3: มีอาการอื่นๆอีกไหม
8: ไม่มีครับ
3: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
8: ไม่มีครับ
3: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเนาะ
8: ไม่มีเลยครับ
3: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
8: กินแต่น้ำเย็นไม่ค่อย
3: ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
8: จะโทรซื้อสั่งซื้อ
3: ค่ะ
8: ผมจดเบอร์ไว้แล้ว
3: ค่ะ
8: แต่ตอนนี้ไอ้คนที่โทรมาหาคุณหมอมาช่วยก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออไม่หลับมาดู
1: โอ้โหดไปโอเค
8: ผมหมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโตวันนอนไม่หลับอะไรวะ
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย
8: ็
1: นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจครับ
8: หน้าสาม
1: เข้าใจ
8: นอนไม่หลับอะไรนี่มาผมมียาแก้บอกมียาคาเฟ่ด้วย
1: จ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ โอเคเขียนนะครับโอเคครับ
8: ก็เขียนครับเข้าใจ
1: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
8: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
1: เชิญครับ
8: นะไอผมฟังยูตลอดนะไอที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยูออกมาทำยาขายกับประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันจะขายไม่ได้
1: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
8: ขายแพงจนไปคุณบรรลงนะ
1: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
8: ครับถูกต้องโอเคครับ 1,000 บาทโอ้โห
1: ครับ
8: คุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
3: ใช่ค่ะ
1: แก้ยากเพราะว่ามันทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
3: แล้วแต่บุคคลใช่ต้องปรับกันไป
1: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
3: ใช่
1: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
3: ถูกต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
1: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางวางไว้ให้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามขอบคุณอาจารย์เอ็นจอยมากครับ
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอ็นจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
9: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาเออพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ปรายศนียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันเสียส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงปรายศนียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านปรายศนียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลย

มาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงาม

เพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2569ปีคือเกือบ70ปี2070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพ่อเจ้าป่า
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อแต่ในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปไล่ไปมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์เนี่ยคือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอ่ะอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเทียบกับวัตถุเนี่ย อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้ในสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรับครอบของพระพุทธเจ้าเราก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ สิบประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่าสิบคุณใหญ
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมศร
0: ั
1: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อได้ออกตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพระยาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: หรือพระยาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใ
1: ช่ใช่เกิดมา
0: เจ้าค่ะ
1: พระยาราชสีพระยาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีห์โอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหรอเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอ่ะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตลาดไว้ที่อื่นรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วยหนึ่งมันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าเหลื่อมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหัสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหะนอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะ
0: ไม่ได้
1: วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมคูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองและประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ถ้ามาตะคุบ2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจมั้ยคือมันเสียเหลี่ยมคู่ต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือย่นทิ้ง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาเข้าใจมั้ยทำไมเขาถึงจะต้องบรรลือเสียหน้าก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21แล้วพูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: อืมเจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ให้หนีไปก่อน
1: ใช่มีเฉพาะพวกที่แบบกล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันแต่พวกที่กลัวหายไปหมดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้น ก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าพวกก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาเลยเสียหน้าเพราะอย่างนี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณจะว่าเป็นเพราะอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอก็คือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: มนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแล้วสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีหาเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียนาฏประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้บรรลือเสียนาฏคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรพรหมจักรคืออริยสัจสี่ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งรู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี่ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้าสององค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
0: ในเวลาพร้อมกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องพระอาจารย์ว่าต้องมี5ปี6ปีในหมวดหนึ่งน
0: ี่
1: มันหมวด10แล้วนี่ก็ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: หมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่สองท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทำแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
0: ้
1: แล้วทำปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมและวิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
0: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นเขาเรียกว่าวิบาก
0: ค
1: นนั้นก็เรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มีผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากัน เรายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยแหละท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจ
0: ชุกา
1: บุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์วิมานทิพย์ร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนๆไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทนี้ผลแบบนี้บนสวรรค์และนี่คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนต้องทำยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังใช่ว่าถ้ามีคนถามคุณใจว่าคุณใจใช่คุณใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณใจก็เลยจะบอกว่าน
0: ั่งรถไฟไป
1: เออหรือนั่งเครื่องบินไป
0: ไปลง
1: ลงหาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
0: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัยน
1: ี้ใช่แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแบบนะมันก็มีนะคุณตื่นใจนะ
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: เราไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอาแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงเพื่อนโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงเนี่ยคุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณตื่นใจเพราะยังอยู่ในโลก
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงเพราะโลกมันกลมคุณตื่นใจมันไม่มีมุมเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คือเข้าไปมาหมด
0: เจ้าค่ะ
1: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆเนี่ยเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นๆนั้นๆ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉันปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีครับ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะที่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
0: เจ้าค่ะ
1: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะก็คือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถามาลุ่มบึ้มบั่มนะแล้วเธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บนี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา 1,500 พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
0: เ
1: คล
0: เจ้าม ค่ะหล
1: ว
0: อก
1: ่า
0: ลวง
1: เนี้ยเป็นปฏิปทา
0: เจ้
1: ใ
0: า
1: ห้
0: ค่ะ
1: ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนอะพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเนี้ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ๆหลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นเนี่ยทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องดูในพระไตรปิฎก
0: เจ้าม
1: ัน
0: ค่
1: จะ
0: ะ
1: ลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามแต่มาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
0: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ย
1: ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: จ
1: ัก
0: ษุธาต
1: ุในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
0: เป็นต้นเจ้าค่ะ
1: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยหารรวมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปัตตวะธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นหรือลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรก็เลยว่าเงินต้องพิจารณาสุภาพิจารณาสุภาอยู่4เดือนไม่บรรลุติดไม่สงบ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าบอกอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้สักก่อนหนึ่งก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันแต่ยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นเช่นหลายๆเคสมีกรณีของสุภัทธปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภัทธปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานละแล้วก็ท่านก็เทศให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภัทธปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยแบบนี้เ แต่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยพระจะมาโปรดคนนี้ด้วยแล้วเนี่ยตักตาแก้ไว้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
0: จะเชื่อเจ้าค่ะ
1: อย่างพระมหาไปบูรณ์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องงอมก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์งอมงอมเนี่ยนะก็เพราะว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นเพราะอัตยาสัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าฌานหนึ่งออกฌานหนึ่งเข้าฌานสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในอรรถกถาอันนี้เขาพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกัปและวิปัตกัปเป็นมาก
0: หรือ
1: ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละครับนี่เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี
0: ้ยเจ้าค่ะ
1: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณมันทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
0: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทําพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ในสมัยนั้นเนาะ
0: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์เรื่องผ่านจะมา
0: เจ้าค่ะ
1: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนาะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
0: เจ้า
1: หม
0: ค
1: าย
0: ่ะ
1: ถึงเช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใคร
0: เจ้าม
1: ี
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต
0: เจ
1: ่
0: ้า
1: พระ
0: ค่
1: ม
0: ะ
1: หากัสสปะพยายามจะทําให้เกิดก็ทําไม่ได้แล้วรู้อ
0: เ
1: ั
0: จ้
1: ธ
0: าย ค
1: า
0: ่ะ
1: ศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: รู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอา
0: เจ้
1: ส
0: า
1: วั
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ยายานี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีละแต่จะมีครบ10 ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนี่ก็ที่21ต่อ
0: เจ
1: ม
0: ้
1: า
0: า
1: ข้
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: ที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใหญ่นะไส้ใน10 ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอานนท์ตรัสกับพระอานนท์โดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหน้าอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทนะอธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นคืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองคุณใช้ความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
0: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: นั่นน่ะสิเข้าใจไหมสอนแล้วก็ให้เป็นให้เขาเป็นเหมือนเราอ่ะนี่แหละคือยะถาภูตญาณนะยะถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ในยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
0: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ผมมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้เขาไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยถาภูตญาณมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็หน้าที่ต่างๆก็เหมือนกันเลยนะว่าไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยะถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นๆสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โธฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เขายังไม่ต้องไปนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้ว แล้วเราพยากรตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอนี่คือยถาภูตญาณยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะแต่มันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละมันไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
0: ข้างในเหมือนกันนะคะ
1: ใช่บ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
0: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ในรายละเอียดเขาจะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มันสิบอย่างไงเพราะมันแค่สามนี่เนี่ยใช่ไหม
0: กายวาจาใจใช่ไหม
1: ก็มีแค่สามไม่ละสิบยังไงว่าแต่มันนับดูนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แ

0: เอาเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนตั้งไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏะ5โกฏะนี่ความโกรธเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาทานะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอปราศะ8คือความตระหนี่และจริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจเป็นนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกฏะ5อุปาทานะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนบางคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้ยเราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนอกสมณพราหมณ์พระภิกษุคือนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4ที่ว่ามีบาศีนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข
1: ้
0: อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไว้ตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกฏะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันน้ําปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีลมีสุตะน้อยแต่ขอให้คุณเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คุณเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
1: ค
0: นเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตาน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต
1: ์อืมเจ้าค่ะ
0: ตัวเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนหนึ่งเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
1: ์เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
1: เจ้าค่ะ
0: เราคิดอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจ
1: โชคค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่าเออมันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
1: โชคค่ะ
0: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะรายละเอียดข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตระหนี่มัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปราศะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปาทานะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกฏะ ข้อ3คือความหลงโมหะ

0: ข้อสองคือการประทุษร้ายโทสะข้อหนึ่งคือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าแปลว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองเนอะเกิดมีสิบสองอย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางใจที่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้มาเป็นนึกน้อแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้
1: เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
1: เจ้าค
0: ่ะวิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี่
1: เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะนั้นต้องละได้ด้วย
1: ปัญญา
0: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นหลักสูงสุดได้ในธรรมะในนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: รายการเราจึงหรือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะนั้นถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะดิสยาเลยนั่นละได้แน่เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันใดๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้แย่เลย
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะหาทางแก้ยากนะเจ้าค่ะเพราะไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
0: แก้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีสติไม่มีสติแล้วสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
1: หาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะเจ้าค่ะ
0: พระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่าคุณจะไปกล่าวอวดความเจริญหมายว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: เข้าใจ
0: ไหมแต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จุ๋ยมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคุณใจก็คือไปการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทาง นักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกันนะผู้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนาเราอวดการภาวนาอย่างไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญาสี่อย่างนะเรามีกายอันเจริญแล้วเรามีศีลอันเจริญแล้วเรามีจิตอันเจริญแล้วเรามีปัญญาอันเจริญแล้วสี่อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไงเราภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะการแจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉัน
1: อ่ะเจ้าค่ะ
0: ฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางพวกนิกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใหญ่
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านท่านใดก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: เจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใหญ่หากล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยหากล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะถ้าวางจะได้งงๆดีนะก
1: ็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกธะอุปาทาหะมรรคปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะก็ครอบงำคนนั้นเนี่ยอ้าวแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกธาอะไรนี้อยู่เรายังไม่ใช่แค่นั้นคุณใหญ่ตะกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนเนี่ยหรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่านี่ภาวนามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนานี่ฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นอย่างนี้เขามาคุยทำไมให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมรรคตัณหาอริษยาปรารถนาชั่วอย่างเงี้ย เขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านถึงแล้วไอ้ที่พูดมานั่นน่ะเป็นการกล่าวอวดอ่ะสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่านลึกไงลึกลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: เงียบมิดเป็นใหญ่
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกเนี่ยประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเนี่ยใช
1: ่
0: ไหมถ้าถูกเนี่ยจะไปออกรถใหม่แล้วจะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอ่ะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดเข้าใจ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดนะการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าบอกให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในยะตรงข้ามเราก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดอ่ะคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงๆเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทําก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: พวกนี้ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมนะอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่เจ้า
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เชิญบาน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมารอบรุนช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญทั้งหมด4พระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโน ด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินผ่านเดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า หากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบปกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: วันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยมาพร้อมฝน
1: เออ
0: ดิฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้
1: ตอนไหนฝนที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำๆหัวค่ำหน่อยที่กทม.เนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงค์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัด วัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดแล้วก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพแล้วก็ละงูแล้วก็นราธิวาสที่สุขีรินทร์แล้วก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: ตุลาเนาะประมาณ
1: ตุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดหนึ่งนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้
0: เน
1: า
0: ะมวกเหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกดิฉันพิษณุโลก
1: เหรอพิษณุโลกนะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะ
1: มีพี่พงษ์นาเรศทักมาพี่นาอนงนะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษฎาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุนสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งสติกเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติอันนี้คือส่งสติกเกอร์มารายงานตัวกันเนอะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุดสมุดสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเคลื่อนไปแล้วสมุดสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรม
0: คุณพี่นาฏอนงนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียนเอถึงแซดมาตั้งแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอสมัยหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับผมไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้เดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: คุณเหลือกี่บาท
1: 300กว่าบาทยังเหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
0: ดิฉันเหลือ125บาท
1: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้เนอะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซึ่งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการนี้ท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ16-17ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60-40หรือเป็น50-50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การผ่านการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของ ทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะนะจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
1: ก็เอาเฉาก๊วยมา
0: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าถึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็นแบบ
1: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวานของ
0: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบไปด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ยชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME size select สำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: มา
1: เบื้องต้น
0: แล้วจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรงั้นใช่ไหม
1: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินนะก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์นะโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเพเมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
0: ค่ะโอ้โห
1: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลาคม69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกาถึง15ธันวาคม69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
0: ่
1: 16มกราคมถึง28กุมภาปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
1: เหรอ
0: เขาเรียก
1: ค่าที่พักหรอ
0: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
1: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
0: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: โอ้ก็ยังมีอยู
1: ่
0: นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบ็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
1: อ
0: ุ๊ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวนี่ก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี
0: ้พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
1: ันที
0: ่
1: อยุธยา
0: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริง
1: ๆ
0: แล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
1: ในไหนก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
0: ะ
1: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3ล้านบาททองคำ90บาท เอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
0: คุณค่ะเงินเดือนข้าราชการ
1: เออนะที่เขาเอาอะไรนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อย
0: เน
1: ี่ยเป็นทิพโชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนนะกับศรีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขาไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัด นะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของสีกาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะและก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
0: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทนะ
1: โอ้
0: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
1: เป็นลูกศิษย์ลูกหา
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกัน
1: อ่ะ
0: เห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
1: เลยเหรอ
0: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะม
1: อง
0: กับพระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางหน้าของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้งสองอย่างนะคะ
1: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินน
0: ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
0: โอนได้นะเวลาสแกนตลอดเลย
1: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
0: ม
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
0: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเนาะนะคะ
1: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปแล้วแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงวัดจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
0: เป็นว่าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
1: มีที่ต้องร้องข่าว
0: นะคะ
1: เดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 20,392 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องนะครับ และสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่

นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ10,000วงเงินสูงสุด500,000บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ3โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus 1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus 1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้อง
และไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน

0: ลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้งสองฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีคองร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะเออความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพังงานของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรยากาศห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ก็พูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
0: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
1: ้
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือนะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้ 8:00 นจนถึง 4:00 นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
1: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
0: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการและกันเพราะว่าเดี๋ยว 9:00 นวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจบอกยุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
1: ยุติธรรมล่าช้าพ
0: ู
1: ดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที
0: ่
1: ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
0: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
1: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันประเด็น
0: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
1: กี่โมงนะคะ
0: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT 2SD ทางททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
1: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงไหมเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
0: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
1: คุณเกาคุณเกาหัวตลอดเลยอ่ะ
0: คุณไอสวยเสม
1: อนะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
0: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
1: แสดงว่าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
0: อ๋อทำไมนักตบ
1: ลูกขนไก่เป็นนักตบลูกไก
0: ่
1: น
0: ะคะก็ทารุณกันสัตว์นะ
1: พี่นะทักมาขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันละกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
1: ่
0: าวภาค7โมงเช้าวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยพระริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒน